0: ส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้ก็เหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกร็งหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอร์มัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงค์นั่นเองวิธีการครับท่าแพลงค์ให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงค์เริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1 แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ่
0: ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1ยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทําให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทําท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมโอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
2: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ LS แน่นอน การหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการ

0: จบแล้ว
1: เซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊อบ
0: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านชม
1: เพื่อการสัมภาษณ์เซตที่3เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊อบได้โอเคครับพี่จ๊อบมาครับ
0: โอเค
1: อย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊อบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊อบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊อบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
0: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
2: โอเค
1: จบไปแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าside lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ํา2มือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกัน

0: เลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชลเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชลเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะ โอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: แล้ว
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทัลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเนี่ยผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมา active morning ของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขน

0: อกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จับเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงมาให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงบริเวณนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: ยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยอย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอนคร
0: ับ ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะงั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก
1: ็กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบย
5: ์โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ย

0: จะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
1: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
2: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
3: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
2: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
3: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
2: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
3: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
3: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
5: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
6: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
0: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2 คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พี่แจ็คครับ
1: ครับ
0: อาชีพ personal trainer เนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราแปลตรงตัวเลย personal คือส่วนบุคคลเนาะ trainer ก็คือการฝึกสอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นการฝึกสอนส่วนบุคคลนะครับการฝึกสอนส่วนบุคคลในเรื่องของการออกกำลังกายให้คำแนะนำการจัดโปรแกรมหรือการป้องกันการบาดเจ็บการดูแลสุขภาพของลูกค้า
0: หมายความว่ามันเป็นกีฬาอะไรก็ได้มันต้อง specialize หรือเปล่าว่าต้องเป็นกีฬาแบบกีฬาฟุตบอลต้องมาเทรนนิ่งเหมือนเวทเทรนนิ่งอย่างเดียว
1: เขาเรียกว่าหน้าที่แบ่งอย่างชัดเจนอยู่ถ้าสมมติว่าเป็น personal trainer เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการฝึกสอนแต่ว่าถ้าเริ่มมีการใส่เทคนิคเข้าไปในแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่าใช่ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแท็กติกต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการเล่นเนี่ยเรื่องของโค้ชของแต่ละกีฬาแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแค่พื้นฐานในเรื่องของสมรรถภาพหรือศักยภาพทางกายเนี่ย มันจะเป็นในเรื่องของ personal trainer ได้หรือแม้กระทั่งตัวนักกีฬาหรือคนปกติเองอ่ะที่บาดเจ็บมาแล้วอ่ะแล้วผ่านการกายภาพมาแล้วก็สามารถมาหา personal trainer ได้เพื่อที่จะพัฒนาจุดที่มันด้อยอ่ะให้มันกลับมาดีขึ้นใหม
0: ่จะเป็น personal trainer ได้เนี่ยต้องทำงานร่วมกับอาชีพอื่นด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับตัวลูกค้าเองเขามีข้อบกพร่องในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะด้านไหนในเรื่องของโรคประจำตัวอาการบาดเจ็บเราต้องส่งไปหาผู้เชี่ยวชาญก่อนไม่ว่าจะเป็นแพทย์กายภาพก่อนแล้วให้เขารักษาจนหายดีปัญหาต่างๆที่มันเป็นปัญหาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นหน้าที่ของนักกายภาพ
0: อ้าวคนละส่วนอีก
1: คนละส่วนครับจริงๆแล้วความใกล้เคียงกันน่ะของนักกายภาพกับเทรนเนอร์หรือว่าตัวนักวิสัชการกีฬาเนี่ยใกล้กันมากเหมือนจะติดกันเลยแต่มันจะมีเส้นบางๆที่มันกั้นไว้ว่านักกายภาพเนี่ยมีหน้าที่วิเคราะห์แล้วก็แก้ไขหรือรักษาแต่เทรนเนอร์เนี่ยหรือ personal trainer หรือนักวิชาการกีฬาเนี่ยจะมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาซึ่งมันจะต่างกันถ้าสมมุติว่าท็อปแท็บเป็นโรคบางอย่างหรือมีอาการบางอย่างที่ผิดปกติพอเราพูดถึงการรักษาเราต้องไปหา
0: หาคุณหมอ
1: ใช่หาคุณหมอเสร็จเขาก็จะส่งไปต่อนักกายภาพเรียบร้อยเสร็จรักษาเสร็จเรากลับมาเป็นปกติเราอยากพัฒนาให้มันแข็งแรงขึ้นเราค่อยมาหาเทรนเนอร
0: ์การที่เรามาเทรนเพื่อทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพื่อจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีก
1: ถูกต้องครับหรือทำให้มันดีขึ้นเพื่อที่เราจะทำได้มากขึ้นอีก
0: แล้วทำไมถึงต้องมีเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ครับผมว่ามีคนหลายกลุ่มที่ไม่อยากเสียเงินเพอร์ซันอลเทรนเนอร์เนี่ยบางที่เขาแพงมากถ
1: ู
0: กไหมบางที่บางคนเขาแบบแอฟฟอร์ดไม่ได้และเขาอาจจะไม่ใช้เพอร์ซันอลเทรนเนอร์ในการมาออกกำลังกาย
1: จะอยากจะตอบว่าจริงๆแล้วความสำคัญของเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ไม่ได้อยู่ที่การแค่มายืนนับเลขหรือการออกโปรแกรมให้อย่างเดียวนะครับความสำคัญจริงๆอ่ะมันอยู่ที่การป้องกันการบาดเจ็บของตัวลูกค้าเองในการออกกำลังกายเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนสามารถออกกำลังกายเองได้แต่เราอ่ะจะรู้ได้ไงว่าในอนาคตเราจะเจ็บหรือไม่เจ็บหรือถ้าเกิดการบาดเจ็บแล้วเราจะทำยังไงให้มันกลับมาเป็นปกติ personal trainer เนี่ยเขาจะจำกัดหรือพยายามลดความเสี่ยงตรงนั้นให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัยมากที่สุด
0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็เรียนทั้งหมด4ปี
1: ใช่ครับ4ปีครับของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีหลักสูตรที่คล้ายๆกันแต่ว่าความโดดเด่นก็จะแตกต่างกันออกไป
0: อย่างมหิดลอย่างเงี้ยโดดเด่น
1: โอ้โหมหิดลแน่นอนเราเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์เราต้องโดดเด่นในเรื่องของวิชาการแน่ๆนะครับผม
0: พี่แจ็คต้องเรียนอนาโตมีปะ
1: เรียน
0: เรียนหมดเลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วคนที่สอนก็เป็นอาจารย์แพทย์
0: อาจารย์แพทย์ด้วย
1: ใช่ครับที่ศิริราช
0: ผมไม่ต้องไปดูอาจารย์ใหญ่ใช่ไหม
1: ต้อง
0: ด
1: ู
0: ด้วยโอ้ย
1: ใช่อันนี้แหละคือพีคที่สุดเลยแล้วมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสนุกและตื่นเต้นที่สุดในช่วงของเวลาการเรียน
0: สำคัญไหมการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่
1: สำคัญมากฮะโอ้ยน้อยหลายครั้งมากนะที่เราจะได้เห็นกล้ามเนื้อได้ไปเปิดอกคนจริงๆอย่างเงี้ยแบบมันหายากมากครับเป็นโอกาสที่ดีมาก
0: แล้วดูไปเพื่ออะไรอ่ะ
1: ดูเพื่อที่เราจะได้ศึกษาในเรื่องของลายกล้ามเนื้อการทำงานของกล้ามเนื้อในเชิงลึกว่าอวัยวะภายในหรือการป้องกันต่างๆเนี่ยไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันได้มาจากการดูพวกนี้แหละการศึกษาพวกนี้ทำให้เรามองภาพออกมันทำให้การออกแบบโปรแกรมหรือการออกกำลังกายของเราอ่ะมันง่ายขึ้นมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขามีหลักสูตรให้เราเรียนมากหลายสาขาเลยเราเรียนหมดทุกด้านทำให้เรามีความถนัดในทุกๆด้าน
0: ทักษะในการเป็น personal trainer เนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับ
1: คือคนที่จะเป็น personal trainer ได้นะครับควรจะมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์จริงๆแล้วในร่างกายของคนเราทั้งหมดเนี่ยแจ็คก็จำกล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายไม่ได้เหมือนกันนะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ใช่แต่ว่ามันก็จะมีมัดสำคัญหลักๆที่เราควรที่จะรู
0: ้
1: การหน้าที่การทำงานของมันนะครับสองเลยนะครับควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการเวทเทรนนิ่งในเรื่องของการเวทเทรนนิ่งเนี่ยเทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยสามารถนำหยิบจับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆตามจุดประสงค์และเป้าหมายต่างๆนะครับผมซึ่งทักษะในเรื่องต่อไปก็จะเป็นทักษะในเรื่องของโรคประจำตัวต่างๆพื้นฐานความรู้ในเรื่องของโรคครับ
0: โรคก็ต้องรู้ด้วย
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวาน
0: นอกจากนั้นมีอะไรบ้างไหม
1: ในเรื่องของข้อต่อครับ
0: ข้อต่อ
1: ใช่โรคข้อต่อต่างๆอย่างเช่นพวกข้อต่อเสื่อมกระดูกสันหลังอะไรพวกนี้คือเรารู้เพื่อที่จะอธิบายและแนะนำเพื่อที่จะให้เขามองเห็นภาพว่าโอเคเขาควรที่จะเลือกดูแลตัวเองแบบไหนที่จะเหมาะกับเขามากที่สุด
0: และควรเทรนและเล่นแค่ไหน
1: ใช่เราควรจะทำได้มากที่สุดลิมิตของเราคือจริงๆแล้วองค์ความรู้ต่างๆอ่ะมีไว้เพื่อที่จะรู้ลิมิตสิ่งที่เราควรจะทำกับเขาได้ดีเท่าสุดเท่าไหร่เพื่อป้องกันความปลอดภัยเพราะจะซีเรียสในเรื่องของความปลอดภัยมาก
0: อยากจะรู้ว่าปกติเนี่ยaverage เวลาคิดเงินลูกค้าส่วนใหญ่เขาคิดกันยังไง
1: ในส่วนตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบก่อน
0: แบ
1: บคนที่ทำเป็นประจำคืออยู่ในฟิตเนสเนี่ยเขาจะมีเรทราคาให้อยู่แล้ว

0: ็จะเป็นราคาที่ที่แต่ละฟิตเนสนี้เขาวางไว้ให้
1: วางไว้ให้ถูกต้องครับกับอีกรูปแบบนึงของการเป็นฟรีแลนซ
0: ์
1: ฟรีแลนซ์ก็คือเรารับเทรนข้างนอกตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามบ้านตามคอนโดหรือว่าตามฟิตเนสที่สามารถให้ฟรีแลนซ์เข้าไปเทรนได
0: ้
1: ตรงนี้ก็จะอยู่ที่การดีลกันระหว่างลูกค้ากับตัวเทรนเนอร์เองว่าในราคาตรงนี้เรารับได้ไหมเหมาะสมไห
0: มมีลิมิตจุดสุดๆของอาชีพไหมหรือว่าพี่สามารถ develop อาชีพพี่ไปทางไหนได้อีกบ้าง
1: จุดสุดท้ายของเส้นทางของอาชีพเทรนเนอร์อยู่ที่เราจินตนาการเลยครับคือบางคนอาจจะอยากเป็นผู้บรรยายหรือเป็นคนที่สอนเทรนเนอร์อีกทีนึง
0: ก็จะมีมูลค่าของตัวเองมากขึ้นไปอ
1: ี
0: ก
1: มากขึ้นไปอีกถูกต้อง
0: มันต้องไปสอบอะไรเพิ่มไหมฮะหรือว่าต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอีกไหม
1: ของพวกนี้มันจะต้องมีการสอบใบเซอร์ติฟิเคตเพิ่มเพื่อหาองค์ความรู้ที่มากขึ้นหรือการสะสมชื่อเสียงของเราเองก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์เยอะใช่ไหม
0: เราเห็นมาเยอะมากเอาจริงๆแอปพลิเคชันยังเคยเห็นเลย
1: ใช่ออนไลน์เยอะเราสามารถนำความรู้ตรงนั้นลงโซเชียลตรงนั้นให้เราได้แล้วถ้ามีคนสนใจเขาก็จะสามารถติดต่อเราบรรยายตรงนั้นได้นะครับผมเพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ผู้บรรยายหรือผู้ฝึกสอนของตัวเทรนเนอร์ของเทรนเนอร์อีกทีนึงแต่ก็จะมีโมเดลอื่นๆอย่างเช่นในโซเชียลเหมือนกันในยูทูบถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับเหมือนคล้ายๆกับดาราคล้ายๆกันเป็นไอดอลของฟิตเนส
0: ของทางฟิตเนส
1: ใช่เราก็มาทำชแนลเกี่ยวกับการให้ความรู้
0: อย่างของพี่มีไหม
1: มีครับมีคือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากความชื่นชอบของลูกค้าตอนแรกผมไม่คิดจะทำอะไรลงออนไลน์เลยแต่ว่าลูกค้าเขาแนะนำให้ผมลองทำชแนลเพื่อที่จะสอนคนอื่นเหมือนที่สอนเขาอะเพราะว่ามีความเชื่อบางอย่างที่คนที่ออกกำลังกายเข้าใจผิดแล้วตัวเขาเองก็เคยเข้าใจผิดจนมาเจอผมในเรื่องของการกินการออกกำลังกายในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตหรือการนอนอะไรพวกนี้
0: น่าสนใจผมก็อยากจะรู้เหมือนกันมันมีแบบนอกจากนั้นแบบที่แบบเป็นแบบ upper level ขึ้นอีกปะที่ว่าต้องรู้แบบเป็นขั้นสูงที่จะต้องไปเรียนเพิ่มเพื่ออัพราคาตัวเราเองหรืออะไรประมาณนี้
1: อันนั้นก็จะเป็นสกิลเฉพาะทางครับสกิลเฉพาะทางอย่างเช่นในเรื่องของการแก้อาการการบาดเจ็บต่างๆหรือว่าการเพิ่มความสามารถต่างๆที่ทำให้มันสูงขึ้นอย่างเช่น
0: ใช่
1: การทำเป็น high performance ส่วนใหญ่จะมองถึงนักกีฬาต้องการให้วิ่งเร็วที่สุดมีความคล่องตัวมากที่สุด
0: มันดิวได้
1: ครับต้องการให้โดดสูงขึ้นต้องการให้ตบลูกแบดมินตันแรงขึ้นแม่นขึ้นอะไรพวกนี้ทำให้มันแบบ reaction มันดีขึ้นต่างๆมันดีขึ้นตัวนี้มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้มากเราสามารถที่จะเพิ่มราคาตัวเองได้ล็อกข้อมือให้ตรงนะครับ
0: ครับ
1: คราวนี้บีบสะบัก
0: บีบ
1: ข้างหน้าหน้าอกมันจะถูกยืดออกหายใจเข้าหายใจออกลงอีกนิดนึง4ดีครับลงให้แตะมือผมเลยเยี่ยมมากครับผมประมาณนี้ใช้หน้าอกมากขึ้นไหม
0: รู้สึกไม่โดนไหลก็ว่าที่ผ่านมาผมเล่นผิด
1: ทุกครั้งอ่ะที่ท็อปแท็บเล่นหน้าอกไปเราอาจจะไม่ได้ล็อกสะบักให้ดีแล้วเราห่อไหลเยอะเกินไป
0: ก็คือเหมือนเราเอาแรงไปลงกับไหลเยอะ
1: ใช่
0: ก็คือเล่นผิดจุดนั่นเอง
1: ใช่นะครับผม
0: ก่อนที่มาเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์เนี่ยครั้งแรกจะไม่อยากเป็นหรอรู้ไง
1: ใช่ครับคือตอนแรกอ่ะแจ็คเป็นเทรนเนอร์ตอนเรียนมหาลัยปี3ปี4นี่แหละเคยไปเป็น
0: ก็คือเป็นอยู่แล้วด้วยตอนนั้น
1: เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทไทม์ดีกว่
0: า
1: ตอนจะจบฝึกงานเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่เอาละอาชีพนี้ไม่เข้าทางเราอะ
0: ทำไมอะตอนนั้นรู้สึกอะไรมันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วอะ
1: เราไม่อยากบริการคนเราไม่อยากตามใจคนอื่นเราอินดี้ฉันอยากจะทำอย่างเงี้ยทำไมฉันจะต้องแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: มันมีอะไรอยู่ดีถึงกลับมาทำอะ
1: คือตอนนั้นออกไปทำธุรกิจส่วนตัวไปทำขายของตัวเองนี่แหละครับขายนู่นขายนี่มาเสร็จปุ๊บมันมีปัญหาเลยกลับมาทำดูเพราะว่าห่างหายไปนานคือตอนนั้นจะบอกว่ามันเป็นทางเลือกเดียวก็ได้ที่มันเหลืออยู่ตอนนั้นหลังจากที่ทำมาแล้วเจอลูกค้าที่เขามาเปิดใจเราได้มีคำถามนึงที่เขาถามถ้าสมมติว่าแจ็คอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงอาชีพอะไรสักอย่างนึงที่มันทำแล้วแจ็คมีความสุขแต่มันไม่ได้เงินแจ็คอยากทำอะไรทำอะไรไม่ได้เงินแล้วจะมีความสุขวะทำงานมันก็ต้องได้เงินดิถูกไหมแล้วถ้ามันไม่ได้เงินแล้วจะมีความสุขยังไงกลับไปนั่งคิดไปคิดมาใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนทุกครั้งที่เรามีความสุขคือการที่เราได้สอนใครสักคนให้คำแนะนำเขาแล้วเขากลับมาบอกว่าเขาดีขึ้นเพราะคำแนะนำเรามันรู้สึกดีมากเลยนะ
0: ฟิลนะ
1: ก็คือทุกวันนี้ที่ทำในอาชีพตรงนี้รายได้มีรายได้ก็จริงแต่ต่อให้มันไม่มีรายได้เราก็ยังอยากจะทำมันอยู่มันเลยกลายเป็นว่า
0: ก็คือเจอแล้ว
1: ใช่มันเลยเปลี่ยนมุมมองจากความไม่ชอบกลายเป็นรักมันไปโดยปริยายเลย

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเมฆไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: เอว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: อุ๊ยตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหทักสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต
6: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: 7มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
4: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิตตี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิตตี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิตตี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิตตี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ

น้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยส่วนครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปครับนะโมลูก
3: แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10และทีละ100และลดลงทีละ10ทีละ100ครับ
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้นะโมน้อยนะในครั้งนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของแบบรูปนะครับครั้งนี้เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมอีกแน่นอนนะครับว่าแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรนั่นคือในเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100นะผสมปะปนกันนะครับคละกันดูซิว่าเด็กๆจะทำได้ไหมว่าแต่เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบอกความสัมพันธ์และหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100ได้นะครับพร้อมทั้งหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100และลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100นะครับให้เหตุผลได้นะว่าเอ๊ะจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปเป็นจำนวนนั้นเพราะเหตุใดต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทบทวนนะครับนั่นคือกิจกรรมอะไรเอ่ยโยงเส้นแบบดับเบิลนะครับเป็นอย่างไรนะมาดูกันนะทุกคนนะครับจะต้องมีใบกิจกรรมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะต้องมีใบกิจกรรมโยงเส้นแบบดับเบิลนะครับทำอะไรทำอะไรนะครับ

เด็กๆมาดูขั้นแรกอ่านคำสั่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับให้นักเรียนเขียนเส้นโยงแบบรูปความสัมพันธ์และจำนวนที่หายไปให้ถูกต้องคุณครูมีให้นะแบบรูปของจำนวน5ข้อใช่ไหมครับเด็กๆก็ต้องทำไมโยงเส้นมาหาความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่และโยงเส้นอีกหนึ่งครั้งเพื่อหาจำนวนที่หายไปว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับในกิจกรรมนี้นะในกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะในกิจกรรมนี้เลยนะครับในกิจกรรมโยงเส้นแบบดับเบิลนะครับโยงเส้นเลยคุณครูให้เวลา3นาทีนะคุณครูจับเวลาแล้วนะครับนี่โยงเส้นแบบดับเบิ้ลเวลาโยงเส้นเด็กๆอย่าลืมใช้แม้บรรทัดรวบด้วยนะงานของเราจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโยงไปโยงเส้นโยงเส้นจากแบบรูปไปหาความสัมพันธ์และจากความสัมพันธ์ไปจำนวนที่หายไปนะขั้นแรกเด็กๆดูก่อนแบบรูปของจำนวนนะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใช่ไหมครับอย่างที่ครูเคยบอกไปเมื่อเด็กๆ เจอแบบรูปของจำนวนเด็กๆต้องทำไมครับต้องอ่านก่อนใช่ไหมครับว่าจำนวนในแบบรูปนั้นมีจำนวนใดบ้างและสังเกตว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่เด็กๆก็โยงเส้นไปหาความสัมพันธ์นั้นเมื่อเด็กๆได้ความสัมพันธ์แล้วเด็กๆก็จะสามารถหาจำนวนที่หายไปได้นั่นเองนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ข้างต้นที่เด็กๆได้หาไปนั่นเองครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

0: ต้นทางหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตรงตัวตรงหมดเวลาแล้วตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับข้อแรกนะทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันมีจำนวนใดบ้างครับ451 456ใช่ไหมครับจำนวนที่หายไป466 471 476เด็กๆคิดว่าถ้าเราดูจากแบบรูปของจำนวนเมื่อสักครู่นี้ความสัมพันธ์น่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ
1: เ
0: พิ่มขึ้นหรือลดลงลูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับน้ำโมลูกเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่
2: เพิ่มขึ้นทีละ5ครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ5ใครเห็นด้วยกับน้ำโมบ้างยกมือปลายทางแล้วครับเพิ่มขึ้นทีละ5ไหมเราก็โยงเส้นนะครับจากแบบรูปไปหาความสัมพันธ์นี่คือเพิ่มขึ้นทีละ5แล้วจำนวนที่หายไปล่ะลูกคือจำนวนใดครับใครตอบไปบ้างจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดตะวันลูกจำนวนนั้นคือ
2: 461ครับ
0: จำนวนนั้นก็คือ461
2: ครับ
0: 61ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้ตะวันหน่อยนะ461นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5ใช่ไหมจาก456เพิ่มขึ้น5ก็เป็น461นั่นเองนะครับมาดูข้อที่2ต่อเลยอ่านโจทย์พร้อมกันว่าแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้มีจำนวนใดบ้าง414 412 410จำนวนที่หายไป406 404เด็กๆคิดว่าจากแบบรูปของจำนวนมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับใครตอบครูได้บ้างเปลิ่มลูก
3: ลดลงทีละ2ครับ
0: ลดลงทีละ2ใครเห็นด้วยกับเปลิ่มบ้างยกมือใครคิดว่าแบบอื่นมีไหมใครคิดว่าไม่ใช่ลดลงทีละ2ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้เปลิ่มหน่อยนะลดลงทีละ2แล้วจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดนะเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือประกอบลูกประกอบจำนวนที่หายไปคือจำนวนใด
2: 408ครับ
0: 408นั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้ประกอบหน่อยนะมาดูข้อถัดไปข้อที่3อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ914 814714 614จำนวนที่หายไป414เอ๊ะจากแบบรูปที่กำหนดให้นั้นเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับใครตอบไปบ้างเจ้านายลูกความสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับ
2: ลดลงทีละ100
0: เพื่อนบอกว่าลดลงทีละเท่าไหร่เจ้านายลูก
2: 100ครับ
0: 100ถูกต้องไหมนะถูกต้องอ่ะประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะลดลงทีละ100แสดงว่าเอ๊ะเราหาจำนวนที่หายไปได้ยังได้แล้วอกิตินันลูกกิตินันกิตินันจำนวนที่หายไปตรงนี้คือจำนวนใดครับ
4: 514ครับ
0: ใครเห็นด้วยกับกิตินันบ้างยกมือใครคิดว่าไม่น่าจะใช่ดูนะปลายทางแล้วครับเหมือนกันไหมเอ่ย514ถูกต้องประมือให้กิตินันหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูข้อถัดไปข้อที่4อ่านพร้อมกันจำนวนที่หายไป424 434 444 454และ464เด็กๆคิดว่าความสัมพันธ์ของแบบรูปชุดนี้คือใบพลูลูกความสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับ
5: เพิ่มขึ้นทีละ10ค่ะ
0: เพิ่มขึ้นทีละ10ใครเห็นด้วยกับใบพลูบ้างใครคิดว่าไม่น่าจะใช่ไหนมาดูนะเฉลย เพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองอ่ะประมือให้ใบพูนอเยี่ยมมากนะครับและจำนวนที่หายไปล่ะลูกคือใครตอบได้บ้างจำนวนที่หายไปเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดครับ
1: ที่ของมีก็มี
0: ข้อที่4นั่นก็คือ
4: 414ครับ
0: 414เป็นคำตอบที่ถูกต้องประเมินให้แกไหนหนอเยี่ยมมากนะข้อสุดท้ายมาอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางว่าแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้นั้นมีจำนวนใดบ้างนะครับ432 422 412จำนวนที่หายไป392 382เด็กๆคิดว่าจากแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับตวะธนพรลูกตอบธนพร
2: ลดลงทีละ10ค่ะ
0: อะไรนะ
2: ทีละ10ค่ะ
0: ลดลงทีละ10ใครเห็นด้วยบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่เห็นไหมลดลงทีละ10ถูกต้องอ่ะประมือให้ธนพรหน่อยและจำนวนที่หายไปล่ะลูกออร์แกนจำนวนที่หายไปในแบบรูปข้อที่5คือ
2: 402ค่ะ
0: คือ
2: 402ค่ะ
0: 402นั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้ออร์แกนหน่อยเยี่ยมมากนะครับหวังว่าเด็กๆทางต้นทางและปลายทางน่าจะทำกันได้นะยากไหมลูกไม่ยากเลยนะครับอย่างนี้ครูบอกว่าถ้าเราเจอแบบรูปของจำนวนเมื่อไหร่ให้อ่านจำนวนในแบบรูปนั้นก่อนว่ามีจำนวนใดบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมใช่ไหมว่าความสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตดูความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่แล้วจึงหาจำนวนที่หายไปนั่นเองนะมาดูกิจกรรมถัดไปวันนี้คุณครูเตรียมกิจกรรมมาให้เด็กๆเยอะเลยนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมอะไรไขรหัสจัดข้อความว่าแต่ต้องทำอะไรบ้างมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะอย่างแรกให้นักเรียนแต่ละคู่แสดงว่าให้นักเรียนทำเป็นคู่นะครับรับใบไขรหัสรับ1ใบนะครับเป็นใบกิจกรรมนั่นเองไขรหัสจัดข้อความนะครับแล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันไขรหัสลับที่ได้เมื่อไขรหัสลับได้แล้วให้นำรหัสลับมาใส่ในช่องของตารางไขรหัสลับเพื่อถอดรหัสลับแสดงข้อความว่าข้อความนั้นคือข้อความอะไรนะมาดูหน้าตานิดนึงนะให้เด็กๆหาตัวอักษรที่เป็นคำตอบแล้วนำไปเติมในช่องว่างนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเด็กๆดูจากที่มีตัวอักษรที่เป็นคำตอบแสดงว่าถ้าเราได้คำตอบเป็น52สมมติได้คำตอบเป็น52แสดงว่าแทนด้วยตัวอักษรอะไรครับ W นะครับถ้าได้คำตอบ52แสดงว่าแทนด้วย W นะเช่นข้อที่1นะครับตัวอย่างมีจำนวนใดบ้างครับ22 32 42จำนวนที่หายไป62 72ได้คิดว่าจำนวนที่หายไปคือ52เก่งมากเลยนั่นก็คือ52นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับรหัสลับตัวอักษรอะไร W เราก็เขียน W ในอะไรครับช่องที่1นะเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับ

ใครสงสัยไม่เข้าใจสอบถามครูได้นะครับเมื่อเราได้คำตอบแล้วว่าตอบจำนวนใดเราก็ไปดูว่าตรงกับรหัสตัวอักษรใดนะครับอย่างเช่นได้คำตอบเป็น52นะเราก็แทนด้วยตัวอักษร W นั่นเองนะครับ

ำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำให้ครบทุกข้อนะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกันนะครับมีทั้งหมด11ข้อนะเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเมื่อถอดรหัสลับออกมาแล้วเราอ่านว่าอะไรนะครับได้ข้อความออกมาว่าอะไรนะอย่างที่คุณครูบอกว่าเมื่อเราเจอแบบรูปเราก็ต้องอ่านก่อนใช่ไหมมีจำนวนใดบ้างนะครับแล้วใช้ทักษะการสังเกตสังเกตให้ได้ว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่แล้วจึงหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปนั่นเองเมื่อได้คำตอบแล้วว่าตัวอักษรนั้นคือตัวอักษรใดนะครับเราก็นำไปเขียนในตารางไขรหัสลับนั่นเอง

บางคนใกล้เสร็จแล้วนะดูสิรหัสลับของเราทำได้ไหมลูกส่วนนี้ทำได้ไหมสนใจตรงไหนไหมทำได้นะ

Woo!

ซ้ายไปขวาให้ลูกใกล้เสร็จยัง

้นเราก็ไปเติมในด้านหลังเข้าใจไหมเพื่อให้เห็นประโยชน์

าเด็กๆได้ตัวอักษรครบทุกข้อแล้วลองนำไปใส่ในตารางไขรหัสลับนะครับเพื่อถอดข้อความออกมาว่าข้อความนั้นอ่านว่าอะไรนะครับและแปลว่าอะไรเด็กๆลองสังเกตดูนะแล้วก็ลองแปลดูนะครับเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะลองดูครับ

0: นะ
1: จะมี2 3 4
0: ไม่มีคิดได้ถูกไง

มีบางคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะถอดรหัสได้เรียบร้อยแล้วเด็กๆคนใดที่ยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะว่าเราถอดรหัสลับออกมาแล้วเราได้ประโยคภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรและอันนี้อะไรคำสุดท้าย

0: ำเลย
1: เขาไม่ทำเลยถึง41
0: แล้วไหนจำนวนเราอ่ะนี่เขียนลงไปอ่ะใช่ครับเขียนลงไปด้วยเขียนลงไปด้วยว่าจำนวนที่ใหญ่ไปคืออะไรตรงรหัสอะไรบางคนได้คำตอบออกมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนว่าเพื่อนถอดรหัสข้อความได้เป็นประโยคอะไรนะครับเจ้านายมาลูกเจ้านายมาเจ้านายมาเดี๋ยวเราค่อยเฉลยพร้อมกันนะในส่วนของวิธีทำนะครับแต่เรามาดูรหัสก่อนหน้าสุดท้ายเลยนะครับเราได้คำว่าอะไรลูกได้ตัวอะไรบ้างอ่ะตัวอะไรเอ่ยตัว W นะครับแหมข้อที่2แล้วลูกได้อะไรเอ่ย
2: E
0: แหมตัวสาลาย
2: E
0: ชี้เพื่อนดูด้วยชี้เพื่อนดูตัวอะไร
2: E
0: ข้อที่3ได้ตัวอะไรครับ
2: L O
0: ข้อที่4 O V แหมข้อที่5 Vข้อที่6
2: E M
0: ข้อที่7 M
2: A
0: ข้อที่8 A
2: T
0: ข้อที่9 T
2: H
0: ข้อที่10
2: H
0: H ครับ
2: S
0: และข้อ11 S ใครได้ตรงกับเพื่อนบ้างใครได้ตรงกับเพื่อนบ้างถอดรหัสออกมาแล้วใครได้ตรงบ้างตรงหลายคนเลยนะครับตรงหลายคนแล้วอ่านว่าอะไรลูกประโยคนี้ใครอ่านออกบ้างใครอ่านได้บ้าง
1: มันเหมือนมันมีคำว่า love
0: เหมือนมีคำว่า love ด้วยอ่านว่าอะไรเอ่ยใครอ่านได้บ้างให้คิดไว้ก่อนนะว่าอ่านว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยวิธีทำกันก่อนนะปรบมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากเลยถอดรหัสได้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อแรกคุณครูเฉลยไปแล้วใช่ไหมข้อแรกนะครับตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยข้อที่1ตัวอะไรครูยกตัวอย่างไปแล้วเป็นตัว W นะครับข้อที่2มาดูนะ108 106 104 102 100ชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละ
1: 2
0: ลดลงทีละ2นั่นเองแสดงว่าจำนวนที่หายไปคือ98นั่นเองนะครับตรวจสอบของตนเองตรวจสอบของตนเองนะ98ตรงกับตัวอักษรอะไรตรงกับตัวอักษรอะไร E นั่นเองนะครับนี่ข้อที่3มาดู37

0: ที่หายไป47 52 57 62เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับชุดของจำนวนเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างนโมลูกเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ
1: 5ครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ
1: 5ครับ
0: 5นั่นเองแสดงว่าจำนวนที่หายไปคือ
2: 42
0: ใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างเอ่ยจำนวนที่หายไปคือเบิ้ลลูกจำนวนที่หายไปคือเท่าไหร่ครับ
2: 98
0: ข้อที่2ข้อที่3แล้วลูกข้อที่3แล้วจำนวนที่หายไปในข้อที่3คือ
1: 42ครับ
0: 42ใครเห็นด้วยกับเบิ้ลบ้าง42ใครว่าไม่ใช่มีไหมคำตอบคือ42นั่นเองนะครับตรงกับตัวอักษรใดตัว L นั่นเองนะครับนะข้อที่4ข้อที่4จำนวนมีจำนวนใดบ้าง969 869 769จำนวนที่หายไป569และ469เด็กๆคิดว่าจำนวนที่หายไปในแบบรูปนี้คือจำนวนใดครับเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมาดูนะจะเห็นว่าจำนวนที่หายไปนั่นก็คือธนพรลูก
1: 669ค่ะ
0: จำนวนนั้นคือ
1: 669
0: 669นั่นเองนะครับถูกต้องอัปประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากเพราะว่าลายเป็นชุดของจำนวนที่เป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ100นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะตรงกับตัวอักษรใดลูกตรงกับตัวอักษรอะไร O นั่นเองนะข้อที่5มาดูนะจำนวนมีจำนวนใดบ้างครับ444 446จำนวนที่หายไป450 452และ454นะครับเด็กๆครับชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2: เพ
0: ิ่
2: มข
0: ึ้
2: น
0: ทีละเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นทีละ2แสดงว่าจำนวนที่หายไปนั่นก็คือปณิดาลูกจำนวนที่หายไปคือ
1: 448ค่ะ
0: 448เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะตรงกับตัวอักษรใด V นั่นเองนะมาดูข้อที่6นะข้อที่6มีจำนวนใดบ้างครับ380 375 370จำนวนที่หายไป360และ355คุณครูถามว่าชุดของจำนวนเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับใครตอบได้บ้างอ่ะปลื้มลูกเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
3: ลดลงครับ
0: ลดลงทีละเท่าไหร
3: ่5ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับและจำนวนที่หายไปคืออะไรใครตอบได้บ้างปลื้มลูกปลื้มจำนวนที่หายไปคือ
3: 165ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเก่งมากนะครับตรงกับตัวอักษรใดครับตัวอะไรตัว E นั่นเองนะมาดูข้อที่7นะครับข้อที่7ในแบบรูปมีจำนวนใดบ้างอ่ะ673 663 653 643จำนวนที่หายไปแล้ว623คุณครูถามว่าชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูกเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลงครับ
0: ลดลงทีละเท่าไร
1: 10ครับ
0: 10นั่นเองจำนวนที่หายไปคือใบพลูลูกจำนวนที่หาย

0: ไปคือ
1: 633ค่ะ
0: ใครเห็นด้วยกับใบพลูบ้างเห็นด้วยหลายคนนะคำตอบคือ633นั่นเองอัปประมือให้ใบพลูนอเยี่ยมมากตรงกับตัวอักษรได้ตรงกับตัวอักษร M นั่นเองนะครับ M อ้าวมาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่8จำนวนที่หายไป112 212 312 412และ512คุณครูถามว่าชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับ if ลูกเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อน
1: เพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูก
1: 100ค่ะ
0: 100นั่นเองและจำนวนที่หายไปคือ
1: 12ค่ะ
0: จำนวนที่หายไปคือ12ใครเห็นด้วยกับอีฟบ้างหลายคนนะมาดูเฉลยนั่นคือ12ปรบมือให้อีฟหน่อยเยี่ยมมากนะตรงกับตัวอักษรใดครับตัวอักษรใด A นั่นเองนะตัวอักษร A ข้อที่9นะครับมีจำนวนใดบ้าง251 256จำนวนที่หายไป266 271และ276เด็กๆช่วยครูตอบหน่อยได้ไหมว่าชุดของจำนวนที่กำหนดให้นี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเกียร์ไหนลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูก
2: เพิ่มขึ้นครับ
0: ทีละ
2: 5ครับ
0: และจำนวนที่หายไปคือ
2: 261ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอาประมือให้เกียร์ไหนหน่อยตรงกับตัวอักษรใดครับตรงกับตัวอักษรใด T นั่นเองนะเยี่ยมมากข้อที่10ใกล้แล้วใกล้แล้วนะมีจำนวนใดบ้างครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ747 737 727 717707และจำนวนที่หายไปนั่นเองจำนวนนั้นคือใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกจำนวนที่หายไปคือ
1: 697ครับ
0: 697เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เจ้านายหน่อยเจ้านายให้เหตุผลหน่อยได้ไหมทำไมถึงเป็น697เพราะว่าเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ลูก
1: ลดลงทีละ10ครับ
0: ลดลงทีละ10นั่นเองปรบมือให้เจ้านายหน่อยลูกเยี่ยมมากนะและข้อสุดท้ายใครบอกคุณครูได้บ้างว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดวันใหม่ลูก
3: 555ค่ะ
0: จำนวนนั้นคือ
3: 505ค่ะ
0: 555ใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครว่าน่าจะเป็นจำนวนอื่นมาดูคำตอบนะถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นคือ555เพราะเหตุใดวันใหม่ให้เหตุผลหน่อยทำไมถึงตอบ555เพราะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
3: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ทีละ
3: 2ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับปรบมือให้วันใหม่หน่อยให้เด็กๆนะครับนั่งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางนะแล้วมาช่วยกันอ่านรหัสลับนะว่าอ่านข้อความนี้ว่าอย่างไรนะครับข้อที่1ตรงกับตัวอักษรอะไรนะ W นะครับข้อที่2 E ข้อที่3 L ข้อที่4 O ข้อที่5 V ข้อที่6 E ข้อที่7 M ข้อที่8 A ข้อที่9 T ข้อที่10 H นะครับและข้อที่11 S นะเราอ่านว่าอะไรลูกประโยคนี้ใครอ่านได้บ้างใครอ่านได้บ้างช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันเรียนรู้นะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้ก่อนคำนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไร we นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ย we แปลว่าอะไรผ พวกเรานะพวกเราคำต่อไปคำต่อไปอ่านว่าอะไรใช่ไหม love นะครับ love แปลว่าอะไร
4: ร
0: ักใช่ไหมครับคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกัน math math แปลว่าอะไรครับ

0: พูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง
1: พวกเรา
0: ไม่ใช่ค่ะนะภาษาอังกฤษละอ่านพร้อมกัน
1: We
0: love math We love math เยี่ยมมากนะครับอ่ะประเมินกับตัวเองทั้งต้นทางและปลายทางครับเราไขรหัสลับได้แล้วนะเยี่ยมมากนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปทั้ง2กิจกรรมเราได้รับความรู้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างลูกนั่งตัวตรงแกไหนลูกได้อะไรบ้างเอ่ย
2: ได้หาจำนวนที่หายไปครับ
0: ได้หา
2: จำนวนที่หาย
0: จำนวนที่หายไปแล้วหายยังไงลูกจำนวนที่หายไป
3: การพอไหม
0: ไหนใครตอบจากแกไหนได้บ้างอีฟถ้าจะหาจำนวนที่หายไปเราทำยังไงตามความคิดเรา
4: ดูจาก
0: ดูจากอะไร
4: ความสัมพันธ์ค่ะ
0: ดูจากความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเอาประเมยอีฟหน่อยดูจากความสัมพันธ์แล้วก็ใช้ความสัมพันธ์นั้นในการหาจำนวนที่หายไปใช่ไหมครับใครได้อะไรอีกลูกเริ่มลูกเริ่ม
5: การหารหัสที่หายไปครับ
0: การหาจำนวนที่หายไปเหมือนกันใช่ไหมครับเยี่ยมมากใครได้อะไรอีกอัปกรณ์ลูกปกรณ์ได้อะไรครับปกรณ์ได้อะไรเอ่ย
6: คำว่าเรารักคณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษครับ
0: ได้คำว่า
6: คณิตศาสตร์
0: เรารักคณิตศาสตร์และเรารักคณิตศาสตร์ไหม
1: รัก
0: ครับนะปลายทางแล้วครับตอบเพื่อนตอบแทนเพื่อนๆปลายทางได้ไหมรักคณิตศาสตร์ไหม
1: ร
0: ักรักนะครับมาดูนะเด็กๆจะเห็นว่าชุดของจำนวนนะครับที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันเป็นแบบรูปของจำนวนการหาจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนแล้วจึงหาจำนวนนั้นนั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ที่เด็กๆจะต้องทำเป็นการบ้านนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่4.8 นะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับและนักเรียนอย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.8 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะหน้าตาของแบบฝึกหัดนะครับอย่างเช่นข้อที่1ใหญ่ให้เราเติมคำตอบใช่ไหมให้เราทำให้ครบนะครับข้อที่2ใหญ่ก็ให้เติมคำตอบนะเติมไปนะเติมจำนวนลงไปนะครับทำให้ครบเลยนะครับแล้วก็มีโจทย์ปัญหาท้าทายชวนคิดด้วยนะให้เด็กๆลองทำมาดูนะและข้อที่3ใหญ่ให้เขียนอะไรเอ่ยกากบาทใช่ไหมทับรูปถัดไปในแบบรูปนะครับอย่างเช่นข้อที่1ถ้าเราเลือกรูปเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นรูปไหนเอ่ยรูปที่1รูปที่2หรือรูปที่3รูปที่1นั่นเองแล้วก็กากบาทไปนะครับทับรูปไปนะทำให้ครบเลยนะครับให้ทำเป็นการบ้านนะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.8 นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องวางเรขาอลวนนะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10และทีละ100ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
8: โอกาสทางการ การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวได้อธิบายคำว่าพุทธเชียนตีซึ่งก็หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาและครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับและในโอกาสวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับพี่ซุปขออาสานำหลักธรรมข้อหนึ่งมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีความทุกข์อะไรกันบ้างครับ
1: ผมเป็นทุกข์มากเลยครับเพื่อนๆไม่ยอมรับผมนะครับเพื่อนๆไม่คุยกับผมนี่ครับผมเป็นทุกข์มากเลยครับหนูเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะหนูก็ที่จะเรียนดีๆดังๆไม่ได้หนูก็เลยเรียนเรียนเรียนจนหนูปวดหัวไปหมดเลยค่ะ
0: น้องครับในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับหากว่าเรารู้จักกับหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นเสมือนกับกุญแจในการไขปัญหาในชีวิตประตูบานแรกมีชื่อว่าทุกตัวปัญหาครับประตูที่2ก็คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาครับประตูที่3ก็คือนิโรธวิธีการแก้ปัญหาครับและสุดท้ายนะครับประตูมรรคการลงมือแก้ปัญหาครับอริยสัจ4หลักธรรมนี้แสนยิ่งใหญ่น้อมนำจำขึ้นใจหากทำได้ก็ไกลทุกข์ครับ1ทุกข์คืออะไรคือจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกไม่สนุกไม่แจ่มใสโอ้ใจเอ๋ย
1: เพื่อนๆไม่ยอมรับผมแล้วเพื่อนๆไม่คุยกับผมด้วยครับ
0: นี่คือทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับ

0: ลองเปิดประตูดูครับใช่หรือไม่ประตูเปิดออกใช่ถูกต้องครับนี่คือทุกข์ของพีมครับสมุทัยเกิดจากไหนหนอทุกข์เอ๋ยเหตุเกิดจากไหนเอ๋ยให้เราคิดติดตามดูสาเหตุของทุกข์คืออะไรครับพีม
1: แสดงว่าผมหลอกกับเพื่อนแน่ๆเลย
0: เราหลอกกับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่คบเรานะครับลองเปิดดูว่านี่คือใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือไม่นะครับอ้าวเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกคิดใหม่คิดใหม่สาเหตุของทุกข์น่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: อ๋อเพราะว่าผมแกล้งเพื่อนชอบเอากันบ้านเพื่อนมาลอกเพื่อนไม่อยากคบผม
0: นี่ใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดดูครับสมุทัยโอ้โหใช่ครับเปิดได้เลยครับ3คือนิโรธไงจะเข้าใจต้องเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่จะแก้ไขอย่างไรดี
1: อ๋อผมต้องเลิกแกล้งเพื่อนทำกันบ้านด้วยตัวเองอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้คบกับผม
0: จะถูกต้องหรือไม่ครับใช่ได้ถูกต้องครับข้อ4นั้นคือมรรคคำว่ามรรคคือวิถีวิถีคือวิธีที่นำทางพ้นทุกข์ไป
1: ผมจะเอาวิธีที่ผมคิดมาลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับ
0: ดูสิครับจะเปิดประตูมรรคได้ไหมเปิดออกครับ
1: เย้เย้พ้นทุกข์แล้ว
0: หนูทุกข์เพราะอะไรลูก
2: หนูเรียนหนักมากเลยค่ะเพราะอยากสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ค่ะ
0: นี่คือทุกข์ของหนูใช่ไหมคะลองเปิดประตูทุกข์ดูประตูทุกข์เปิดออกใช่ครับนี่คือความทุกข์ของหนูครับ
2: หนูก็คุณแม่เสียใจแล้วหนูก็กลัวสอบไม่ได้ด้วยค่ะ
0: นี่ใช่สาเหตุของหนูไหมนะครับลองเปิดประตูสมุทัยดูประตูสมุทัยเปิดออกครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีครับ
2: หนูจะเรียนให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็จะไม่คบเพื่อนด้วยค่ะ
0: เราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขนี้ใช่หรือไม่นะครับประตูนิโรธเปิดไม่ออกครับคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องครับจีน่าครับ
2: หนูจะเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
0: เรามาดูกันนะครับว่าใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ประตูนิโรธเปิดออกแล้วครับ
2: เวลาหนูคิดได้หนูจะลงมือทำทันทีค่ะ
0: ประตูมาร์กเปิดออกแล้วครับเมื่อเด็กมีปัญหาอย่าลืมใช้กุญแจนี้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราพบกับหลักคิดในการปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับ
3: สวัสดี

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Podcast Lady。
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะให้เด็กๆสังเกตที่ภาพพื้นหลังของวันนี้เลยค่ะเป็นอย่างไรคะภาพนี้ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรคะมีบัส school bus ใช่ไหมคะรถโรงเรียนมีอะไรอีก school ก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆเห็นอะไรอีกต้นไม้เห็น students นักเรียนใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เรื่องที่เรียนจะต้องเป็นเรื่องใกล้ๆตัวใช่ไหมเอ่ยจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเองนะคะซึ่งเด็กๆต่อไปนะคะแก้วมีแผ่นสีนะคะซึ่งจะมีตัวเลขจะมีคำศัพท์ซ่อนอยู่นะคะจะมีคำศัพท์ซ่อนอยู่นั่นเองให้เด็กนะคะลองเลือกรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองเลือกว่านักเรียนจะเลือกภาพหมายเลขที่เท่าไหร่ก่อนดีTeacher number หมายเลข2ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะให้เด็กดูที่ลูกศรนะคะของภาพภาพนี้เลยค่ะเขาชี้ไปที่อะไรคะสะโพกใช่ไหมคะชี้ไปที่สะโพกเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยหรือว่าใครเคยคุ้นๆคำศัพท์นี้บ้างไหมเราจะเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษคะมีหนึ่งพยางมีหนึ่งพยางนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะใครได้บ้างเอ่ยstomach คือใช่ไม่ใช่ yes or no ยังไม่ใช่นะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า hips นั่นก็คือสะโพกนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆไปดูที่ภาพหมายเลขถัดไปจะเลือกหมายเลขอะไรดี เสียงดังฟังชัดนะคะนั่นก็คือ picture number 1เรามาดูพร้อมกันเลยนะคะง่ายมากค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆลองฟังเพื่อนกลุ่มที่4นะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางลองตอบไปได้พร้อมกันเลยค่ะ
3: hands
1: ดีมากค่ะนั่นก็คือภาพของอะไรคะมือนั่นเองสังเกตว่ามือมีกี่ข้างคะเพื่อนๆ2ข้างนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปนะคะมาดูที่ภาพที่3นะคะภาพที่3นั่นก็คือภาพอะไรคะน้องจีลองตอบเลยค่ะเท้าสองข้างใช่ไหมคะเท้าสองข้างนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า feet ถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์กันนะคะเรามาดูคำศัพท์กันคำแรกนั่นก็คือคำว่า
2: hands
1: นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนมือนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูสิว่าเรามีมือกี่ข้างเอ่ย2ข้างใช่ไหมคะเอาละค่ะคำศัพท์คำถัดไปนะคะนั่นก็คือคำว่า1พยางค์นั่นก็คือคำว่าขอภาพนี้ก่อนนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรนะคะ
2: feet
1: ก็คือมีเท้ากี่ข้างคะเพื่อนๆ2ข้างนั่นเองนะคะและคำศัพท์อีก1คำค่ะนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะนั่นก็คือคำว่า hips นั่นก็คือสะโพกใช่ไหมคะนั่นก็คือสะโพกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะแก้วจะขอสุ่มนะคะฝากนักเรียนปลายทางคะร่วมกันทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะแก้วขอสุ่มเป็นกลุ่ม5กลุ่มที่5นะคะช่วยกันตอบนะคะแก้วจะชี้คำศัพท์นะคะและนักเรียนจะต้องตอบให้ได้ถ้าตอบได้แก้วให้หัวใจ1ดวง Are you ready ดีมากดูนะคะครูแก้วจะชี้ที่ภาพนี้ค่ะจะต้องเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ feet feet เสียงสั้นหรือเสียงยาว
2: เส
1: ียงสั้นหรือเสียงยา
2: ว
1: เสียงยาวนะคะตอบต่อไปนะคะต่อไปแก้วขอสุ่มเป็นกรุ๊ป2กรุ๊ป2กลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่2แก้วขอสุ่มเป็นคำภาพนี้เลยค่ะคำศัพท์จะได้ว่า
2: hips
1: เก่งมากนะคะต่อไปอีก1กลุ่มค่ะอีก1กลุ่มค่ะแก้วขอสุ่มเป็นกรุ๊ป3กลุ่มที่3กลุ่มที่3พร้อมไหมคะเหลือคำศัพท์อีกแค่1คำนะคะนั่นก็คือคำว่าอีกรอบค่ะ hands hands นั่นก็คือมือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้สติ๊กเกอร์ไปนั่นก็คือกลุ่มไหนบ้างเอ่ยเพื่อนกลุ่มที่5ใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนอีกก็จะได้คะแนนสะสมไปเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ get ready one get ready one เด็กๆสังเกตนะคะวันนี้จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนและเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมคะคิดว่าเกี่ยวกับในโรงเรียนไหมเอ่ยจะต้องเกี่ยวกับในโรงเรียนหรือไม่นะคะเราไปติดตามพร้อมกันซึ่งก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้นะคะรวมถึงมีการพูดเข้าจังหวะนะคะพูดเข้าจังหวะได้เราจะมาฝึกพูดไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงทำท่าทางประกอบกิจกรรมพูดเข้าจังหวะได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวนะคะเพื่อฝึกความสามัคคีนะคะให้กับนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูที่คำศัพท์คำนี้อีกรอบนะคะคำศัพท์คำนี้จะได้เป็นคำว่าอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังปรบมืออยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้วงกลมที่ภาพมือแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นมือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะhands ทีนี้ให้ดูนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังปฏิบัติอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่ลูกปรบมือใช่ไหมคะก็จะได้คำศัพท์คำว่า clap
2: clap
1: clap อย่างเช่นทักแก้วเคยได้ยินไหมเอ่ยหรือว่าคุณครูภาษาอังกฤษท่านอื่นเคยมีการพูดนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่า clap your hands one time แสดงว่าต้องปรบมือกี่ครั้ง1ครั้งไหนแก้วลองสั่งนะคะ clap your hands one time two timesเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางทำได้หรือไม่ดีมากค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะปฏิบัติตามนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเป็นอย่างไรคะอะไรนะดานีลองพูดใส่ไมค์สิลูกต้องเป็นอย่างไรคะ
3: ทำท่าทางประกอบค่ะ
1: ดีมากค่ะเด็กๆฝากครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางจดคำศัพท์ลงบนกระดานด้วยนะคะจดคำศัพท์ลงบนกระดานด้วยค่ะเอาละค่ะภาพถัดไปนะคะคุ้นๆไม่เอ่ยนั่นก็คือคำว่าอีกรอบค่ะแต่ว่าดูซิเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังหมุนใช่ไหมคะหมุนเอวนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
3: twist
1: เก่งมากปรบมือเสียงดังๆด้วยค่ะดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า twist twist
2: twist
1: ดีมากนะคะครูแก้วขอยกตัวอย่างโดยการนำนักเรียนนะคะขออาสาสมัคร3คนค่ะ3คนออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะน้องทีมีใครอีกขอตัวแทนนะคะขอตัวแทนอีก

0: สัก2กลุ่มค่ะ if if please come to the front มาเลยมาเลยมาเลยและอีกหนึ่งต้นหอมไหมคะต้นหอมออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะขอ3คนนะคะขยับมาได้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะจดคำศัพท์คำนี้ให้ด้วยนะคะเด็กๆขออีกหนึ่งรอบคำศัพท์คำนี้นะคะในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกหมุนหมุนเอวใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่า twist อีกรอบค่ะ twist น้องชีลองพูดให้เพื่อนๆปลายทางฟังสิลูก
1: twist
0: เก่งมากค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะ
1: twist
0: เก่งมากนะคะนักเรียน3คนนี้นะคะลองทำท่านะคะ twist ลองทำเลยค่ะทำอย่างไรเอ่ยเหมือนเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมคะเพื่อนๆดีมากค่ะนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะลองปฏิบัติตามได้เลยนะคะสามารถปฏิบัติตามได้เลยเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่านั่นก็คือคำว่า twist
2: twist
0: เก่งมากนะคะในต่อไปนะคะมาดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะมาดูซิเขาทำอะไรเขากำลังทำอะไรอยู่เคยคุ้นๆไม่เอ่ยคำว่าอะไรกระทืบเท้าคุ้นๆไม่เอ่ยคำว่าอะไรมี letter S นำหน้านั่นคือคำว่าอะไรคะใครได้บ้างน้องจีได้เปล่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครได้บ้างนักเรียนปลายทางได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะเรามาดูคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือคำว่าจำได้ไหมคำว่า
2: stomp
0: stomp
2: stomp
0: stomp คุ้นๆไหมคะคำศัพท์คำนี้ใครคุ้นเคยบ้างใครคุ้นเคยบ้างเอ่ยยังไม่คุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเรามาสะกดคำศัพท์พร้อมกันนะคะคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่หรือเก่าเอ่ยคำศัพท์ใหม่นั่นเองนะคะก็จะได้คำศัพท์คำว่า stomp
2: stomp
0: เรามาสะกดตามคุณครูนะคะ
2: s
0: t
2: o
0: m
2: p
0: stomp
2: Stomp
0: ไหนลองทำท่าสิลูกกระทืบเท้าใช่ไหมคะเคยได้ยินคำสั่งลองทำเลยค่ะ1 2 3เบาๆนะคะเบาๆนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ไหมเอ่ยให้เด็กๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมนี้เบาๆนะคะให้ทำเบาๆนะคะเด็กๆเคยได้ยินคำสั่งไหมเอ่ยที่คุณครูภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้อย่างเช่น Stomp your feetเอาล่ะต่อไปนะคะต่อไปให้นักเรียนกลับไปนั่งที่ได้ค่ะปรบมือเพื่อนด้วยค่ะปรบมืออย่างจริงใจทำอย่างไรดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture ภาพนี้เป็นอย่างไรไหนเราลองมาสังเกตพร้อมกันสิคะเป็นอย่างไรเอ่ยมีผู้ปกครองมาส่งนักเรียนใช่ไหมคะในวันนี้ใครที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มาส่งบ้างเอ่ยหรือว่าใครมารถรับส่งบ้างรถรับส่งนักเรียนดีมากคะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ผู้ปกครองมาส่งหรือว่ามีรถรับส่งมาส่งที่โรงเรียนคะดีมากคะฝากครูปลายทางคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูประโยคนี้นะคะแล้วเราจะมาพูดประโยคนี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก่อนอื่นให้นักเรียนนะคะลองฟังก่อนค่ะ everyone please listen carefully ให้เป็นอย่างไรลูกให้ฟังอย่างตั้งใจนะคะให้ฟังอย่างตั้งใจนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า I'm ready for schoolอีกรอบนะคะเด็กๆประโยคนี้นะคะนั่นก็คือ
2: I'm ready for school
0: อีกรอบนะคะเด็กๆครูแก้วนะคะจะพูดจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะให้เด็กๆพูดตามนะคะ everyone repeat after me
2: school for school
0: I'm ready for school

0: แปลว่าอย่างไรคะเพื่อนๆใครจำได้บ้างอ่ะลองดูนะคะฉันเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ฉันครับ
0: ฉันพร้อมที่จะ
1: ไปโรงเรียน
0: ไปโรงเรียนอ้าวเมื่อกี้บอกว่าอย่างไรนะเมื่อกี้ครูแก้วได้ยินจากกลุ่มที่1อ้าวประโยคบอกว่า I'm ready for school อ้าวเป็นอย่างไรลูก
1: ฉันพร้อมไปโรงเรียนค่ะ
0: ฉันพร้อมไปโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางฟังทันไหมเอ่ยประโยคจะได้ว่าอย่างไรนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยพูดประโยคว่าอย่างไรคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปมาดูที่ภาพนี้เลยค่ะเป็นอย่างไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรอยู่คะปรบมือใช่ไหมคะปรบมือนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคนะคะวันนี้ครูแก้วจะสอนประโยคที่ว่า my hands are ready clap clap clap อีกรอบนะคะ my hands are ready clap clap clap เป็นการเป็นพูดแบบเข้าจังหวะใช่ไหมคะเด็กๆลองพูดตามนะคะครูแก้วจะพูดให้ฟังอีกรอบนะคะ my hands are ready clap clap clap ลองพูดเลยค่ะอีกรอบนะคะ My hands are ready clap clap clap
2: My hands
0: are ready clap clap clap เป็นอย่างไรคะเขาบอกว่าให้ทำอะไรเอ่ยปรบมือใช่ไหมคะปรบมือนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปมาดูที่ภาพนี้เลยค่ะภาพนี้นั่นก็คือภาพของอะไรคะนะคะเพื่อนๆ
2: yes.
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือภาพของสะโพกใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าประโยควันนี้จะได้ว่าอย่างไรนะคะประโยควันนี้นั่นก็คือ my hips are ready twist twist twist อีกรอบนะคะ my hips are ready twist twist twist เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
2: my hips are ready twist
0: twist twist เป็นอย่างไรเอ่ยสะโพกของฉันเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรคะเพื่อนTwist twist คือทำยังไงเอ่ยในเด็กๆลองทำท่าสิคะ twist ทำอย่างไรเอ่ย twist นักเรียนปลายทางลองปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยนะคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปนะคะมาดูที่ภาพนี้ค่ะใครพอจะเดาได้บ้างว่าวันนี้ครูแก้วจะสอนประโยคว่าอย่างไรต้องเป็น my อะไรก่อนเอ่ย myต้องใช้คำว่า foot หรือคำว่า feet my feet are อะไรเอ่ย my feet are ready อะไรเอ่ยกระทืบใช่ไหมคะกระทืบเท้า my feet are ready อะไรเอ่ยอ่ะน้องที่ลองเลยค่ะเพื่อนๆลองฟังนะคะถ้าหากว่าพูดได้ก็แก้หัวใจนะคะ
1: my feet are ready storm storm storm
0: มีความเห็นอื่นอีกไหมคะมีความเห็นอื่นอีกไหมเอ่ยเรามาดูประโยคกันเลยนะคะประโยคนะคะก็จะได้ว่า my feet are ready stomp stomp stomp ถูกต้องไหมเอ่ยแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า my feet are ready stomp stomp stomp ให้เด็กๆพูดในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆลองพูดได้เลยค่ะStomp, stomp. เด็กๆลองทำท่าสิลูกจากประโยคนี้ก็จะได้ภาพที่เป็นอย่างไรคะกระทืบเท้าใช่ไหมคะให้เด็กๆทำปฏิบัติเบาๆค่ะstomp, stomp. ดีมากนะคะดีมากค่ะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเด็กๆให้ดูภาพนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะให้ดูภาพนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ครูแก้วนะคะจะสอนประโยคนะคะก็จะได้ว่าYes, I'm ready. Ready for school. อีกรอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า Yes, I'm ready. Ready for school. เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
2: Yes, I'm ready. Ready for school.
0: อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า Yes, I'm ready. Ready for school.
2: Yes, I'm ready. Ready for school.
0: แปลว่าอย่างไรเอ่ยเด็ก มันคือประโยคว่าอย่างไรฉันดาเนียลลองพูดเลยค่ะดาเนียลลองพูดเลยค่ะ
3: ฉันพร้อมไปโรงเรียน
0: อ๋อฉันพร้อมที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นครูแก้วจะให้อะไรเอ่ยให้สติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะกลุ่มที่4ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้กลุ่มที่4เป็นอย่างไรกลุ่มที่4ยังพูดได้ถูกต้องไหมคะเด็กๆจะต้องมีการขึ้นเสียงนะคะแล้วก็ขึ้นเสียงสูงให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาดูที่หน้าถัดไปค่ะจะเป็นประโยคนะคะฝึกพูดแล้วก็ฝึกอ่านทั้งหมดในวันนี้ให้เด็กลองนับค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ประโยคเริ่มมีทั้งหมดเท่าไหร่ลูก5ประโยคใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนับได้กี่ประโยคเอ่ยเด็กๆการที่เราจะจบ1ประโยคจะต้องมีจุดอะไรนะคะเพื่อนจุด full stop นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด5ประโยคจะมีทั้งหมด5ประโยคใช่ไหมเอ่ยมีทั้งหมด5ประโยคให้เด็กๆนะคะมาพูดไปพร้อมๆกันนะคะมาพูดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆประโยคแรกก็จะได้ว่า I'm ready for schoolดีมากนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะขอเสียงดังค่ะ
2: I'm ready
0: for school ต่อไปนะคะ
2: My hands are ready for
0: class ดีมากนะคะน้องทีเริ่มที่จะพูดได้ถูกต้องนะคะเด็กๆครูแก้วจะขอพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ว่า My hands are ready clap clap clap ได้ไหมคะคราวนี้ถึงตาของเด็กๆแล้วค่ะเริ่มเลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปพูดเองเลยค่ะ
2: My hands are ready twist
0: เก่งมากค่ะต่อไปอีกหนึ่งประโยคค่ะ
2: My hands are ready stop
0: เก่งมากค่ะและอีกหนึ่งประโยคค่ะบัน
2: Yes I'm ready for school
0: เก่งมากปรบมือตนเองค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถจดจำและนำไปใช้ได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะสามารถที่จะพูดได้คล่องแคล่วไหมเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนนะคะยังพูดได้ไม่คล่องแคล่วนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆมีข้อสงสัยในบทอ่านอันนี้ไม่เอ่ยบทพูดอันนี้ไม่เอ่ยคะมีไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆซึ่งกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้อง draw and write ก็คือเป็นอย่างไรคะวาดและเขียนใช่ไหมคะวาดและเขียนนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะเป็นใบงานที่8ก็จะเป็นใบงานที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆใบงานที่8นะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเอาใบงานขึ้นมานะคะคุณครูจะขออธิบายให้ฟังก่อนค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมพร้อมกันค่ะดีมากค่ะแล้วค่ะเด็กๆสำหรับใบงานที่8นะคะครูแก้วก็จะให้เด็กวาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมายนะคะซึ่งประโยคที่คุณครูให้มานะคะจะมีทั้งหมดกี่ประโยคเพื่อนๆลองนับสิลูกจะมีทั้งหมด3ประโยคนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องวาดภาพแล้วก็เขียนประโยคให้ตรงกับความหมายนะคะที่เด็กๆได้วาดเข้าใจไหมเอ่ยเด็กๆลองมาดูตัวอย่างนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะครูแก้วนะคะจะให้ประโยคในใบงานมีทั้งหมดกี่ประโยคเพื่อนๆ3ประโยคใช่ไหมคะ3 sentences 3ประโยคนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆก็จะต้องเลือกมากี่ประโยคลูกจากใบงานสังเกตแล้ว2ประโยคใช่ไหมคะ2ประโยคนั่นเองเด็กๆจะต้องวาดภาพเด็กๆจะต้องวาดภาพใช่ไหมคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนประโยคให้เป็นอย่างไรเอ่ยให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องสัมพันธ์กับภาพที่นักเรียนวาดนั่นเองนะคะเด็กๆอย่างเช่นครูแก้วยกตัวอย่างข้อที่1ครูแก้วเนี่ยเลือกภาพนี้เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็จะต้องนำประโยคใดมาเติมให้ถูกต้องคะ ประโยคนี้ใช่ไหมคะเพื่อนก็จะต้องนำประโยคนี้มาเติมให้ถูกต้องนั่นเองนะ

0: คะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆแล้วเราก็จะต้องทำอีกกี่ข้อคะลูกอีกหนึ่งข้อใช่ไหมคะครูแก้วขอยกตัวอย่างครูแก้วใช้เป็นภาพนี้ใช่ไหมคะครูแก้วใช้ภาพนี้เพราะฉะนั้นประโยคที่ครูแก้วจะต้องนำมาเติมให้สมบูรณ์นั่นก็คือจะต้องเป็นประโยคว่าอย่างไรลูก จะต้องเป็นประโยคว่า my hips are ready ดีมากนะคะก็จะต้องเป็นประโยคนี้นั่นเองนะคะก็จะต้องเป็นประโยคนี้นั่นเองนะคะก็จะได้นะคะในลักษณะแบบนี้เลยก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในใบงานที่8เด็กๆจะต้องปฏิบัติกิจกรรมนี้จะต้องทำกี่ข้อคะจะต้องทำกี่ข้อคะ2ข้อนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย Are you ready?
1: Yes
0: ดีมากนะคะเด็กๆครูแก้วนะคะจะขึ้นนะคะจะขึ้นหน้านี้ไว้ให้ด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เพื่อนๆอยู่ที่หน้าที่62นะคะอยู่ที่หน้าที่6นักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะดูบนหน้าจอได้ด้วยนะคะสามารถที่จะดูบนหน้าจอได้ด้วยนะคะทำกิจกรรมนี้ได้ไหมเอ่ยวันนี้ง่ายไหมคะ easy ดีมาก

เด็กๆให้เด็กๆดูที่หน้าที่62นะคะให้เด็กๆดูที่หน้าที่62ให้เด็กๆนะคะเติมคำศัพท์อีก1คำนะคะใน my hands are ready clap ขาดคำว่า clapไปอีก1คำใช่ไหมลูกขาดคำว่า clap ไปอีก1คำใช่ไหมคะให้เด็กเติมให้สมบูรณ์นะคะเหมือนตัวอย่างของเพื่อนเลยค่ะซึ่งเด็กๆครูแก้วนะคะได้ขึ้นตัวอย่างไว้บนหน้าจอให้ด้วยนะคะคุณครูแก้วตาได้ขึ้นตัวอย่างไว้บนหน้าจอให้ด้วยฝากเติมคำศัพท์ให้ครบให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะดีมากค่ะลูกเด็กๆสามารถดูนะคะดูประโยคนะคะแล้วก็เขียนตามได้เลยนะคะแต่เด็กๆจะต้องเลือกแค่2ประโยคเด็กๆจะต้องเลือกแค่2ประโยคนะคะเติมคำศัพท์แล้วหรือยังฝากเติมให้ด้วย1คำนะคะฝากเติมให้ด้วย1คำนี่ไงที่ครูบอกเติมแล้วหรือยังคะเติมแล้วหรือยังและอีก

งคำค่ะและอีกหนึ่งคำก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า stop ใช่ไหมคะ stop ในข้อที่3นะคะฝากเติมให้อีก1คำศัพท์ค่ะเด็กๆฝากเติมให้อีก1คำศัพท์นะคะอย่าลืมจบประโยคต้องมีจุดอะไรไหนเอ่ยตรงนี้ต้องเป็นตัวอักษรตัวอะไรคะสัตว์ letter A ใช่ไม่ใช่

ับให้หน่อยเติมความศัพท์ให้หน่อยแล้วก็จบประโยคต้องมีจุดอะไรจุด full stop นี่เราบอกได้เลยนะอีกหนึ่งข้อใช่ไหมคะอีกหนึ่งข้อนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเรียนปลายทางไหนใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้อบ้างเอ่ยนักเรียนในห้องเรียนล่ะคะไหนนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเรียบร้อยแล้วบ้างใครทำเสร็จแล้วหนึ่งข้อยกมือใครทำเสร็จเรียบร้อยสองข้อถ้าเด็กทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ได้เลยนะคะ

0: ของเพื่อนเห็นไหมเติมคำศัพท์เพิ่มให้หน่อยเนี่ยเหมือนของน้องทีเนี่ยลูกเห็นไหมลูกเติมให้หน่อยนะแล้วก็ต้องเติมตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอ่ยดูสิคำศัพท์คำนี้ต้องเขียนอย่างไรนะต้องเขียนอย่างไรนะลูกใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดูสิลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกแก้ไขได้เลยนะคะแก้ไขได้เลยแก้วดูสีดูสิลูกเป็นอย่างไรครูบอกว่าให้เติมคำศัพท์เพิ่มอีกหนึ่งใช่ไหมลูกเติมให้สมบูรณ์ตามประโยคเด็กๆสามารถดูประโยคได้บนกระดานได้นะคะใช่ไหมเติมหรือยังเติมหรือยังไปด้วยเติมลงไปเหลือกี่ข้อ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อใช่ไหมคะดีมากนามสกุลต้องเป็นขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์อะไรพิมพ์ใหญ่แล้วก็ชื่อชื่อจริงควรห่างแบบนี้ไหมลูกเขียนเลย

ด็กๆเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆเป็นอย่างไรเติมคำศัพท์แล้วหรือยังเติมคำศัพท์แล้วหรือยังเติมลงไปให้หน่อยเติมลงไปให้หน่อยดูบนกระดานสิลูกดูบนหน้าจอสิลูกต้องให้เหมือนกับหน้าจอนะคะต้องให้เหมือนกับหน้าจอนั่นเองนัทพัฒน์นี่เว้นไว้ทำไมใช่ไม่ใช่นี่เขียนใหม่นะเขียนใหม่นะลูกเขียนตัวเล็กลงนิดนึงได้แล้วหรือยังได้แล้วหรือยัง

0: ชฟเชฟไปวาดภาพอะไรลูกอะไรนะแล้วนี้ลูกวาดอะไรอ่ะเด็กๆคุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กเร่งมือได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเร่งมือได้เลยนะคะตอนนี้เด็กๆจะต้องวาดภาพนะคะได้2ภาพแล้วก็ต้องเขียนประโยคให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆจะต้องระบายสีให้สวยงามนะคะและคุณครูนะคะสามารถที่จะให้คะแนนไปงานนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วหรือเสร็จแล้วหรือยังจบประโยคต้องมีจุดอะไรฝากใส่จุดให้หน่อยจุด full stop จุด full stop นะคะใส่ไปเลยเดี๋ยวออกไปหน้าชั้นเรียนไหมออกไปหน้าชั้นเรียนไหมคะ
1: เอาครับเขาระบายสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
0: เอาไหมเรียบร้อยยังLetter P ละหางลงไปให้ยาวกว่านี้นิดนึง

ก่งมากลูกเขียนชื่อเลยเขียนชื่อเลยทุกที่เขียนใหม่สิลูกคำศัพท์คำนี้เขียนใหม่สิลูกเลคเชอร์พีเขียนอย่างไรไม่เขียนกับหน้ากับหลังนะคะเก่งมากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็เช็คสีลายมือสวยมากเขียนชื่อนิดหน่อยไหมเขียนชื่อไหมฝากเติมให้หน่อยสิลูกฝากเติมให้หน่อยเพิ่มอีกหนึ่งคำและเพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วดีมากเขียนเลยเขียนเลย

0: ดีมากลายมือสวยมากเลยใส่เครื่องหมายคอมม่าสิลูกและลบออกเด็กๆใครยังไม่เสร็จบ้างใครยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างครูแก้วขอดูนะคะครูแก้วขอดูครูแก้วมีตัวอย่างให้ดู2คนค่ะครูแก้วมีตัวอย่างให้ดู2คนคนแรกที่ครูแก้วจะเลือกออกมานั่นก็คือตัวแทนของกลุ่มที่2ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกออกมาเลยค่ะ please come to the front ออกมาเลยค่ะและอีกหนึ่งนะคะนั่นก็คือไมกี้อยากออกมาใช่ไหมลูกออกมาได้เลยค่ะถือไมค์มาด้วยไมค์อยู่ไหนนะดีมากค่ะดีมากต่อไปนะคะขอดูตัวอย่างของใบหม่อนใช่ไหมลูกเด็กๆขอดูตัวอย่างของใบหม่อนนะคะให้ดูที่ภาพที่1และภาพที่2ภาพที่1เนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยภาพที่1เป็นอย่างไรให้ดูเฉพาะภาพที่1และภาพที่2นะคะภาพที่1เพื่อนๆและนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าใบหม่อนวาดภาพอะไรลูกปรบมือใช่ไหมคะและภาพที่2ล่ะคะภาพที่2วาดภาพอะไรลูกกระทืบเท้านั่นเองต้นหอมจะบรรยายภาพที่1ว่าอย่างไรลูกจะพูดอ๋อใบหม่อนขอโทษลูกใบหม่อนจะประโยคที่1ได้ว่าอย่างไรลูกปรบมือใช่ไหมคะปรบมือจะพูดได้ว่า
1: my hands
0: rain
1: my hands
0: อีกรอบนะคะใบหม่อนพูดด้วยเสียงดังฟังชัดจะได้ว่าอย่างไรลูก
1: my hands areCut.
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆใบหม่อนนะคะก็จะสามารถพูดประโยคได้ว่า My hands are ready clap clap clap ใช่ไหมลูกและอีกหนึ่งประโยคนะคะใบหม่อนจะพูดว่าอย่างไรลูก My feet are ready stomp อีกหนึ่งประโยคนะคะใบหม่อนก็จะสามารถพูดได้ว่า my feet are ready stomp ก็คือกระทืบเท้าใช่ไหมลูกดีมากนะคะปรบมือให้พวกทั้งสองคนด้วยค่ะดีมากค่ะเด็กๆไหนใครเขียนประโยคที่เกี่ยวกับปรบมือบ้างคะใครเขียนประโยคเกี่ยวกับปรบมือบ้างเอ่ยใครเขียนประโยคที่สะโพกวาดภาพสะโพกหมุนใช่ไหมคะหมุนเอวหรือว่าอีกหนึ่งข้อใครที่เขียน my feet ดีมากค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะใช้คำศัพท์ใช้ประโยคอะไรบ้างเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะมาสรุปนะคะสรุปกิจกรรมนะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะ get ready get ready นั่นเองนะคะเด็กๆ

0: เด็กๆน่าจะเคยได้ยินนะคะถ้าหากว่านักเรียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษอย่างเช่นคุณครูนะคะก็จะสั่งว่า clap your hands one time นั่นก็คือปรบมือกี่ครั้งลูกถ้าคุณครูสั่งว่า clap your hands two times กี่ครั้งลูกเด็กๆสามารถที่จะนำประโยคนะคะแล้วก็คำศัพท์ในวันนี้นะคะไปใช้ได้จริงๆนะคะอย่างเช่นนำใช้ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะนำไปใช้ในวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกดีมากนะคะเด็กๆและต่อไปนะคะคำศัพท์คำถัดไปนั่นก็คือคำว่าอะไรลูกกระทืบเท้าใช่ไหมคะนั่นคือคำว่าอีกรอบค่ะลูก stomp ถ้าคุณครูสั่งว่า stomp your feetกระทืบเท้าใช่ไหมคะเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเบาๆนะคะเบาๆนะคะและอีกหนึ่งคำศัพท์ใช่ไหมคะเพื่อนๆนั่นก็คือคำว่าอะไรคะอีกรอบค่ะลูกต้องเติมอะไรด้วยและอีกหนึ่งคำในการหมุนใช่ไหมคะหมุนเอวใช่ไหมคะนั่นคือคำว่า twistนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะจะเรียนทั้งหมดกี่คำลูกวันนี้เราก็จะเรียนกันไป3คำนั่นเองนะคะเด็กๆคำแรกนะคะเด็กๆครูแก้วจะชี้ให้นักเรียนช่วยออกเสียงตามให้หน่อยค่ะคำแรกค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรลูกอีกรอบค่ะต่อไปค่ะ stopและอีกหนึ่งคำค่ะ twist ดีมากค่ะเด็กๆสามารถที่จะจดนะคะจดคำศัพท์นะคะลงไปได้เลยนะคะสามารถที่จะจดคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องในต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะมีการนำคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ไปด้วยค่ะจะเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องกันนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาทบทวนการพูดนะคะการพูดประโยคอีกหนึ่งรอบเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยถ้าขึ้นเป็นภาพนี้เราจะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรลูก My อะไรเอ่ย clap เก่งมากค่ะก็จะได้ประโยคที่ว่า My hands are ready clap ใช่ไหมคะต่อไปอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ประโยคว่าอย่างไรลูก My hips are ready twist ใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะคะอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรลูก
1: My hips are ready stomp
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า My feet are ready stomp อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า My feet are ready stomp ดีมากเด็กๆไหนใครวันนี้ใครชื่นชอบประโยคที่1ยกมือใครชื่นชอบประโยคที่1ถ้าเด็กชื่นชอบประโยคที่1นะคะให้เด็กพูดเสียงดังๆและทำท่าทางได้เลยค่ะ
1: My hands
0: are ready clap อีกหนึ่งรอบค่ะ
1: My hands are ready clap
0: เก่งมากนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อ2ใครที่ชื่นชอบการพูดประโยคข้อที่2บ้างประโยคข้อที่2เด็กๆลองพูดและปฏิบัติกิจกรรมตามได้เลยค่ะ
1: Twist
0: เก่งมากนะคะและอีกหนึ่งข้อใครชื่นชอบพูดประโยคที่3ดีมากนะคะเด็กๆเอามือลงได้ค่ะและพูดประโยคที่3จะได้ว่าอีกรอบลูกMy feet are ready stomp อีกหนึ่งรอบจะได้ว่า
1: Stomp.
0: ประโยคนะคะก็จะได้ว่า my feet already stomp โอเคไหมลูกอ่ะดีมากนะคะเด็กๆฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดบันทึกนะคะประโยคลงบนกระดานให้ด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ตามไปทางนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอะไรลูก

get ready to จะเรียนนะคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่9และใบงานที่10สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะแล้วก็ซื้อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะThank you so much. See you later. Goodbye.

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยทางน้ำ
1: มันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ก็ตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
3: สวัสดีครับ
2: เด็กๆ
3: ค่ะ
2: กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเงี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
3: จะไม่น้ำค่ะที่น้ำลึก
2: อ๋อที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
3: แต่พี่แอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่แอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
3: ผู้ใหญ่
2: มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
4: ไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
3: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่เอย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน
3: ้ำหนูอยากไปพายเรือด้วยอะค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไร

0: บนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
0: ๆน่าใส่ไหมครับ
2: น่าใส่มากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: โอ้เอ๊ะพี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
0: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ภาพไปทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
3: เสื้อชูชีพ
0: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
2: หมวกเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดี
0: อันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
0: เอาไม่ได้ใช่ไหมพอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
0: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ครั้
0: งนะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
0: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
0: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
2: จะลงไม่ได้สิ
1: ทำยังไงดีคะเด็กๆใช่แล้วคุณลุงเล็กนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆ ก็แรงน้อยนั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
0: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันละกันนะเดี๋ยว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: ริทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่านบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานแต่ว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นคุณครูมีปริศนามาให้เด็กๆได้ลองทายทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางเลยนะคะลองทายปริศนานี้ค่ะอะไรเอ่ยเอวบางๆขึ้นต้นยางสูงลิบลิบน้องจักรพรรดิค่ะอะไรเอ่ยเอวบางๆเลยตัวเล็กๆเอวบาง
2: ๆมดครับ
1: มดไหนใครเห็นด้วยกับน้องจักรพรรดิบ้างทำไมถึงคิดว่าเป็นมดคะพอมดมันเป็นอย่างไรเอ่ยมันตัวเล็กๆเอวบางๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคำเฉลยก็คือมดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูมดสีดำแบบนี้คือลักษณะของมดอะไรใช่มดแดงหรือเปล่าม ดแดงตัวจะสีอะไรคะสีแดงแล้วมดนี้ล่ะคือมดอะไรมดอะไรนะคะเด็กๆบอกว่าลักษณะสีดำใช่มดดำหรือเปล่าน้องประกรณ์คิดว่าเป็นมดอะไรคะ
2: มดคันไฟครับ
1: น้องประกรณ์บอกว่าเป็นมดคันไฟไหนใครเห็นแตกต่างบ้างน้องชัยพฤกษ์คิดว่าเป็นมดอะไรคะ
4: มดงามครับ
1: มดงามเก่งมากๆเลยนะคะมดลักษณะตัวสีดำๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่ามดงามนั่นเองนะคะเอาละค่ะมดผ่านไปแล้วชื่อเรื่องนิทานเรื่องนี้มีคำว่ามดมีตัวละครที่เป็นมดต่อไปเดี๋ยวให้เด็กๆลองฟังว่าเสียงนี้เนี่ยคือเสียงอะไรเคยได้ยินหรือเปล่าพร้อมที่จะฟังหรือยังคะให้เด็กๆลองหลับตาเดี๋ยวเราจะหลับนะคะฟังเสียงสิ่งนี้ว่าคืออะไรถ้าพร้อมแล้วหลับตานะคะลองฟังนะ

0: เสียงนี้คืออะไรคะเด็กๆจักรจั่นทำไมถึงรู้ว่าเป็นตัวจักรจั่นเด็กๆต้นทางบอกว่าเคยได้ยินเสียงจักรจั่นร้องตอนไหนคะเด็กๆในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะที่ถ้าบ้านใครเนี่ยอยู่ใกล้ๆป่าใช่ไหมคะก็จะได้ยินเสียงของจักรจั่นนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางเคยได้ยินเสียงจักรจั่นไหมคะเด็กๆลองดูนี่เลยตัวนี้เลยค่ะเด็กๆนี่เลยเคยเห็นหน้าตาของจักรจั่นไหมเนี่ยนะคะเด็กๆคือหน้าตาคือตัวของจักรจั่นนะคะให้เด็กๆลองออกเสียงจักรจั่นคุณครูเชื่อว่ามีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยมักจะออกเสียงผิดเป็นจักรจั่นเดี๋ยวให้เด็กๆลองออกเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะจักรจั่น
1: จ
0: ัก
1: รจ
0: ั่
1: น
0: จักรจั่นเก่งมากค่ะให้จำใหม่นะคะว่าคำนี้ออกเสียงว่าจักรจั่นเพราะว่าพยางค์ที่ออกเสียงว่าจักเนี่ยไม่มีวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะต้องอ่านว่าจักรจั่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของมดง่ามกับจักรจั่นค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านได้อ่านนิทานเรื่องมดง่ามกับจักรจั่นได้ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้รวมทั้งก่อนที่เราจะไปตั้งคำถามได้เนี่ยเราก็จะต้องจับใจความสำคัญนะคะของเรื่องที่เราอ่านนะคะแล้วก็ต้องนำมาตั้งคำถามให้ได้นั่นเองนะคะ

0: ล้วค่ะเด็กๆมาดูกันค่ะกิจกรรมนี้การตั้งคำถามต้องมาคู่กับอะไรคะกลุ่มที่4ค่ะการตั้งคำถามต้องมาคู่กับอะไรคะ
1: ค
0: ำตอบนั่นเองนะคะนี่เลยการตั้งคำถามก็จะมาคู่กับการตอบคำถามนั่นเองนะคะมาดูการตั้งคำถามนะคะก็เป็นการตั้งประเด็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการอ่านการดูการสังเกตการฟังนะคะเป็นคำถามหรือเป็นข้อเนี่ยอาจจะตั้งเป็นประโยคก็ได้คำถามที่ดีเนี่ยควรที่จะมีเหตุผลแล้วก็ต้องมีคำตอบที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่เราอ่านอยู่ในสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูนะคะแต่ว่าบางคำถามเนี่ยก็สามารถอยู่นอกเหนือได้เพราะว่าอาจจะเป็นคำถามในเชิงแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานะคะวิธีการตั้งคำถามเด็กๆลองดู 1. จะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยต้องอ่านเรื่องให้ได้ก่อนใช่ไหมคะอ่านเรื่องฟังเรื่องจนจบแล้วนะคะก็นำมาตั้งคำถามกำหนดสิ่งที่ต้องการรู้ 2. ในคำถามจะมีคำสำคัญมีคำว่าอะไรคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเดี๋ยวเรามาทบทวนกัน 1, 2, 3ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อนั่นเองนะคะซึ่งคำสำคัญเหล่านี้อาจจะปรากฏอยู่ข้างหน้าคำถามหรืออาจจะปรากฏอยู่ด้านหลังคำถามก็ได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้ที่ฟังหรือผู้ที่ตอบนะคะต่อไปมาดูวิธีการตอบคำถามน้องปณิดาค่ะอ่านข้อแรกค่ะวิธีการตอบคำถามข้อแรกคืออะไรคะ
2: อ่านคำถามให้เข้าใจ
0: ถูกต้องค่ะอันดับแรกคือเราต้องอ่านคำถามให้เข้าใจว่าคำถามเนี่ยต้องการถามอะไรเช่นถ้าครูแหม่มถามว่าใครกำลังเล่นอยู่หนูจะตอบว่าใครคะตอบเป็นคนหรือว่าตอบสมุดแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็จะต้องตอบคำถามให้ตรงกับคำถามให้ตอบคำถามให้ตรงกับคำถามที่ถามด้วยนะคะข้อที่2นี่เลยนะคะตอบให้ตรงกับคำถามและข้อสุดท้ายนะคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกการตั้งคำถามกันเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูภาพนี้ค่ะภาพนี้น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะน้องวันใหม่ค่ะภาพนี้น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
3: การทำอาหารค่ะ
0: การทำอาหารนะคะแล้วเราจะตั้งคำถามจากภาพนี้ได้ว่าอย่างไรบ้างโดยใช้คำสำคัญอ่ะน้องวันใหม่เลยค่ะน้องวันใหม่นะคะ
3: คุณแม่กำลังหั่นอะไร
0: คุณแม่กำลังหั่นอะไรมีคำสำคัญก็คือคำว่าอะไรคะอะไรนั่นเองอ่ะใครจะตอบคุณแม่กำลังทำอะไรกลุ่มที่สองตอบพร้อมกันค่ะหั่นอะไรคะหั่นแครอทอาจจะระบุรายละเอียดของภาพไปได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ตั้งคำถามทุกกลุ่มจะได้ตั้งคำถามนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นเนี่ยให้เป็นผู้ที่ตอบคำถามนั่นเองนะคะกลุ่มที่1ค่ะใครถามคำถามดีคะน้องใบพลูน้องใบพลูถาม1คำถามที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนค่ะ
4: คุณพ่อตักอะไรคะ
0: คุณพ่อกำลังตักอะไรนะคะกลุ่มอื่นตอบค่ะกลุ่มอื่นตอบพร้อมกันค่ะบอกน้องบอกว่าคุณพ่อกำลังตักน้ำซุปนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปที่จะได้ถามคำถามคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
5: ลูกกำลังปอกอะไรครับ
0: ลูกกำลังปอกอะไรเด็กๆตอบค่ะถูกต้องค่ะลูกกำลังปอกมันฝรั่งนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะถามคำถามค่ะกลุ่มที่4
6: ครอบครัวนี้มีกันกี่คนครับ
0: ครอบครัวนี้มีกันกี่คนดูจากในภาพนะคะเด็กๆแล้วลองตอบคำถามตอบพร้อมกัน1 2 3 3คนนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะน้องประภัสราค่ะลองถามคำถามนะคะ1คำถามที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนค่ะ
7: เหตุการณ์เกิดที่ใด
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดคะ
8: ห้องครัว
0: เก่งมากเลยนะคะรอรู้คำถามจากครูแหม่มครอบครัวนี้

0: จะทำอาหารเมื่อไหร
1: ่
0: ตอนไหนคะเด็กๆบางคนบอกว่าอาจจะทำตอนเย็นบางคนตอบว่าอาจจะทำตอนกลางวันใช่ไหมคะก็แล้วแต่นะคะความคิดของเด็กๆเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งคำถามของครูแหม่มเด็กๆคิดว่าการกระทำของลูกเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่เพราะอะไรน้องกิ่งก้าวค่ะ
2: เป็นการกระทำที่ดีค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะทำไมถึงคิดว่าลูกเนี่ยกำลังปอกผลไม้อยู่กำลังปอกมันฝรั่งอยู่แล้วคิดว่าเป็นการกระทำที่ดีคะ
2: ช่วยคุณพ่อคุณแม่หั่นไอ้ปอกค่ะ
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเราเคยเรียนการฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ้ำย้ำทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาจับใจความสำคัญแล้วก็จะมาตอบคำถามตั้งคำถามจากสิ่งที่เราดูก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูสื่อวิดิทัศน์หรือยังคะเป็นนิทานเรื่องอะไรอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะมดงามกับจักรจันทร์นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: นิทานเรื่องมดงามกับจักรจันทร์เช้าวันหนึ่งในฤดูฝนแต่แดดออกจัดดีมดงามพวกหนึ่งจึงช่วยกันขนเมล็ดข้าวที่หาไว้ได้ในฤดูร้อนออกตากแดดขณะนั้นมีจักรจันทร์ผอมเดินโซเซมาเห็นเข้าจึงแวะเข้าไปหามดแล้วพูดว่า

0: จะได้หรือไม
1: ่มดถามว่า
0: ก็ในหน้าร้อนเป็นหน้าเก็บเกี่ยวมีอาหารอุดมท่านไปทำอะไรเสียจึงไม่หาอาหารเก็บเอาไว้เล่า
1: จักรจันทร์ตอบว่า
2: ข้าพระเจ้าหาเวลาไม่ได้เลยเพราะในฤดูแล้งเขียวร้องเพลงเล่นเพลินไปวันยังค่ำวันยังค่ำจนสิ้นฤดูพอถึงฤดูฝนข้าวก็งอกเสียหมดแล้ว
1: มดจึงเย้ยไปว่า
0: อ้าวดีแล้วล่ะเป็นไรถ้าท่านร้องเพลงเพลินไปในฤดูร้อนทำไมจึงไม่หัดรำไปในฤดูฝนเล่า
2: โอ้ยหิวมากเลย
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขณะที่ยังดีๆอยู่ถ้าเราไม่อุตส่าห์ทำการงานหาสมบัติไว้แล้วในเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ได้ยากเราก็จะได้ความลำบากยากแค้นเป็นอย่างยิ่งครับ
3: เอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานเรื่องมดงามกับจักรจันทร์สนุกไหมคะเอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะมาถามคำถามเด็กๆหนึ่งรอบเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานเรื่องมดงามกับจักรจันทร์สนุกไหมคะ
4: สน
3: ุ
4: ก
3: สนุกนะคะแล้วเด็กๆได้อะไรจากการดูสื่อวิดีทัศน์นี้บ้างเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันเดี๋ยวคุณครูจะดูผู้โชคดีคำถามก็คือนิทานเรื่องมดงามกับจักรจันทร์มีเรื่องราวอย่างไรไม่ยากนะคะลองดูว่าในนี้เนี่ยมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรลองไล่ลองเรียบเรียงเป็นคำตอบมีใครตอบได้บ้างลองเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะใครดีเอ่ยผู้โชคดีของเราน้องจักรพัฒน์ค่ะปรบมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะนี่เลยพระเอกของทูแมมนะคะเรื่องราวในเรื่องมดงามกับจักรจันทร์เป็นอย่างไรคะ
5: มดงามกำลังขนข้าวไปที่รังครับจักรจันทร์เดินมาพร้อมกับความหิวโซยจักรจันทร์เดินมาพร้อมความหิวโซย
3: หิวโซค่ะหิวโซ
5: หิวโซจักรจันทร์ขอข้าว2เม็ด3ล้านลิตรมดงามบอกว่าทำไมเจ้าไม่ถึงไปเก็บข้าวมากินจักรจันทร์บอกว่าข้าไม่มีเวลาว่างเลยข้าไม่ได้เก็บข้าวฤดูฝนเลยข้าไม่มีข้าวกิน
3: แล้วมดงามได้แบ่งอาหารไปไหมคะ
5: ไม่ครับ
3: ไม่ได้แบ่งนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยนะคะน้องจักรพัฒน์สามารถจดจำสิ่งต่างๆนะคะที่ได้จากการดูได้แสดงว่าน้องจักรพัฒน์เนี่ยตั้งใจดูแล้วก็ไม่ดูผ่านๆจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะสามารถบอกรายละเอียดได้ด้วยนะคะในนิทานเรื่องมดงามกับจักรจันทร์นะคะเหล่ามดงามเนี่ยจะช่วยกันหาอาหารในหน้าร้อนเพื่อไว้กินในฤดูฝนที่ไม่สามารถออกไปหาของกินได้นะคะต่างจากจักรจันทร์เลยนะคะที่ยามหน้าร้อนเนี่ยไม่ขนอาหารไม่ตุนอาหารไว้ใช่ไหมคะเที่ยวร้องเพลงเล่นเพลินใช่ไหมคะไม่คิดหาอาหารเผื่อไว้ทำให้ไม่มีอาหารกินในฤดูฝนนั่นเองนะคะคำถามต่อไปนักเรียนอยากมีลักษณะนิสัยเหมือนสัตว์ชนิดใดในเรื่องให้เด็กๆลองแสดงความคิดเห็นคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายคิดว่าน้องเจ้านายอยากมีลักษณะนิสัยเหมือนสัตว์ชนิดใดคะ
6: มดงามค่ะ
3: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
6: เพราะว่ามดงามขยันขันแข็งครับ
3: เก่งมากค่ะเพราะว่ามดงามขยันขันแข็งนั่นเองนะคะใครที่มีความคิดเห็นนอกเหนือจากเพื่อนใครที่อยากเป็นเหมือนจักรจันทร์มีไหมคะทำไมถึงไม่อยากเป็นเหมือนจักรจันทร์คุณครูขอเหตุผลหน่อยค่ะน้องปีโป้ค่ะน้องสตางค์ค่ะทำไมถึงไม่อยากเป็นเหมือนจักรจันทร์เพราะว่าอะไรคะ
7: เพราะว่าจักรจันทร
3: ์เพราะว่าจักรจันทร์มีลักษณะอย่างไรเอ่ยที่เราไม่ควรทำตามเลย
7: มัวแต่ร้องเพลง
3: มัวแต่ร้องเพลงไม่คิดวางแผนเผื่อไว้ในอนาคตนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับน้องสตางค์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยคำถามต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรน้องค่ะน้องปลื้มข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรคะ
4: ไม่ขี้เกียจครับ
3: ไม่ขี้เกียจอะไรอีกคะ
4: ขยันมันเพียรครับ
3: เก่งมากค่ะฮะน้องปลื้มบอกว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือสอนให้เราขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจนะคะแล้วก็ในยามที่เราดีๆอยู่เนี่ยดีๆหมายถึงอะไรยังปกติดียังมีร่างกายที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆก็ควรที่จะขยันนะคะแล้วก็วางแผนอนาคตเหมือนกับมดงามใช่ไหมคะหากไม่รู้จักวางแผนหรือขี้เกียจเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจักรจันทร์ที่ไม่มีอาหารกินก็เปรียบกับเด็กๆตอนนี้เนี่ยเด็กๆยังมีเรียกว่ามีกำลังใช่ไหมคะในการมาโรงเรียนในการมาแสวงหาความรู้หมั่นทบทวนบทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ขยันเหมือนมดงามถ้าเด็กๆขี้เกียจไม่หมั่นทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆก็จะเป็นอย่างไรคะสอบตกไม่มีความรู้นั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราได้ดูสื่อวีดิทัศน์เรื่องมดงามกับจักรจันทร์ไปแล้วต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานเรื่องมดงามกับจักรจันทร์กันดีไหมคะได้ฟังไปแล้วลองมาฝึกอ่านบ้างให้เด็กๆนั่งหลังตรงนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองช่วยกันอ่านเป็นกลุ่มนะคะส่วนคนอื่นนะคะก็ช่วยเรียกว่าลองออกเสียงตามนะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องออกเสียงนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของการอ่านนะเอาละค่ะกลุ่มแหล่งนะคะกลุ่มไหนดีกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งใครจะเป็นคนถือไมค์อ่านดีคะน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์ถือไมค์อ่านได้เลยนะคะเด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะดูคะแนนความตั้งใจเอาละค่ะนั่งหลังตรงพร้อมที่จะอ่านแล้ว1 2 3
8: เช้าวันหนึ่งได้ฤดูฝนแต่แดดออกจัดดีมดงามพวกหนึ่งจึงช่วยกันขนเมล็ด

0: ในฤดูร้อนออกตากแดดขณะนั้นมีจักรจันทร์ผอมเดินโซเซมาเห็นเข้าจึงแวะเข้าไปหามดแล้วพูดว่าข้าพระเจ้าอดอาหารมาหลายวันแล้วหิวเต็มทนขอข้าวให
1: ้ขอทานค่ะ
0: ขอทานข้าวให้ข้าพระเจ้ากินสัก
1: สักค่ะสออักกอสัก
0: สักเมล็ดสองเมล็ดพอรอดตายจะได้หรือไม
1: ่เก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเหตุการณ์ดำเนินไปใช่ไหมคะเช้าวันหนึ่งเนี่ยในวันที่แดดออกจัดเนี่ยพวกมดงามก็ขนอาหารใช่ไหมคะที่หาไว้ในฤดูร้อนออกมาตากแดดนะคะแล้วก็มีจักรจันทร์ใช่ไหมคะพร้อมเดินโซเซเนี่ยมาขอทานขอทานคืออะไรคะขอข้าวนั่นเองนะคะเรียกว่ามาขอข้าวไว้ประทังชีวิตกินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ใครดีคะน้องอีฟค่ะน้องอีฟน้องอีมนะคะกลุ่มอื่นน้องเสียงตามด้วยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3
0: มดถามว่า

0: อุดม
1: อุดมท่านท่าน
0: ท่าน
1: ท่านไปทำอะไรเสียจึงไม่หาอาหารเก็บข้าวไว
0: ้เก็บเอาไว้เล่า
1: เก็บเอาไว้เล่า

0: ้องเพลงเล่นเพลิน
1: เที่ยวร้องเพลงเล่นเดินเล่นเพลินไอ้วันยังค่ำค่ำ
0: ยังไม่ถูกค่ะไปวันยังค่ำวันยังค่ำค่ะ
1: ไปวันยังค่ำวันยังค่ำจนสิ้นฤดูครั้งจึงฤดูฝนตกข้าวก็งอกเสียหมดแล้ว
0: เก่งมากค่ะน้องอีฟเอาละค่ะตอนนี้นะคะมดได้ถามคำถามต่อกลับไปว่าในฤดูร้อนเนี่ยท่านทำไมไม่หาอาหารล่ะจักรจันตอบกลับไปว่าข้าเนี่ยไม่มีเวลาหาอาหารเลยนะคะมัวแต่เรียกว่ายังไงคะ
2: เ
0: ที่ยวร้องเล่นนะคะก็เลยไม่ได้หาอาหารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะน้องปลื้มค่ะ
3: มดจึง
0: เย้ย
3: ไปว่าอ้าวดีแล้วแหละละเป็นไรถ้าท่านร้องเพลงเพลินไปในฤดูร้อนทำไมจึงไม่หารำฤดูฝนเล่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขณะที่ยังดีดีอยู่
0: ขณะที
3: ่ยังดีดีอยู่ถ้า

0: อุตสาห
1: ์
0: อุตสาห์ค่ะเอาใหม่ไม่อุตสาห
1: ์อุตสาห์ทำการงานหาเสริมบัตรเอาไว้แล้วในเมื่อถึงเวลาเก็บไข้ได้
0: ยาก
1: เราก็จะได้ความลำบากยากแค้นเป็นอย่างยิ่ง
0: เก่งมากครับประมือให้น้องปลื้มและกลุ่มที่3นะคะยอดเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่3เนี่ยอ่านออกเสียงทุกคนแล้วก็อ่านออกเสียงดังฟังชัดนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะมดเนี่ยก็ได้เย้ยไปว่าเหมือนกับประชดใช่ไหมคะว่าถ้าท่านเนี่ยร้องเพลงในฤดูร้อนทำไมหัดไม่หัดรำในฤดูฝนเล่านิทานเรื่องนี้เนี่ยก็สอนให้รู้ว่าถ้าเรายังดีๆอยู่ยังปกติอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้จักขยันวางแผนหาสิ่งต่างๆคิดเผื่อไว้ในอนาคตนะคะก็จะเป็นเหมือนจักรจันทร์นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาลองจับคู่กันสองคนนะคะลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะเอาคู่ที่นั่งอยู่ติดกันเลยค่ะง่ายๆนะคะโดย1คนตั้งคำถาม1คนตอบพอตั้งสลับกันไปแล้วใช่ไหมคะคนที่ตอบในครั้งแรกก็จะเป็นคนตั้งคำถามแบบนี้เข้าใจไหมคะแสดงว่า1คนจะต้องได้ทั้งตั้งคำถามและตอบคำถามนั่นเองนะคะให้เด็กๆลองถามคำถามกันนะคะเมื่อถามคำถามเป็นคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วลองถามคำถามเป็นกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าคู่ไหนไม่ตั้งใจจะเรียกคู่นั้นแหละออกมานะคะเด็กๆต้องถามคำถามเกี่ยวกับนิทานสิคะเราอ่านนิทานเสร็จแล้วเราก็ต้องถามคำถามเกี่ยวกับนิทานไม่ใช่ถามว่าวันนี้เธอกินข้าวหรือยังแบบนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวจะเรียกคู่ธนพรออกมานะคะเต็มตัวไว้เลยค่ะจะมีคำว่าอะไรมาก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองตั้งคำถามและตอบคำถามนะให้เวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีนะคะ

0: เวลาค่ะนังทีหมดเวลาเอาละค่ะมีคู่ไหนไม่ได้สลับกันถามและสลับกันตอบบ้างไหมคะคู่ไหนเอ่ยคู่แรกที่จะได้ออกมานะคะคือน้องธนพรกับเกียรติน้องเกียรติไหนค่ะปรบมือให้คู่นี้ด้วยนะคะหยิบไมโครโฟนออกมาด้วยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวมายืนตรงกลางได้เลยนะคะเมื่อ1คนถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว1คนตอบแล้วนะคะก็ให้สลับกันนะคะคนถามก็จะเป็นคนตอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะเชิญถามเชิญถามและเชิญตอบจากนิทานเรื่องมดงามกับจักรจันทร์ได้เลยค่ะ
1: มดงามทำอะไร
2: ขนเมล็ดค่ะ
0: ขนเมล็ดข้าวแล้วต่อไปหนูเป็นคนถามคำถามค่ะ

0: จอคำถาม
1: ได้ซ้อมถามคำถามกับตอบคำถามมาไหมคะหนูถามคำถามสิคะคำถามของหนูอะค่ะหมดเวลานะคะคู่นี้เข้าไปนะคะเด็กๆ เวลาที่ทำกิจกรรมเด็กๆจะต้องให้ความร่วมมือกับคุณครูใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นผลดีกับเด็กๆเลยนะเวลาทำกิจกรรมนะคะจะต้องตั้งใจนะเอาละค่ะคู่ต่อไปที่จะได้ออกมาถ้าไม่ตั้งใจถ้าขี้เกียจก็จะเป็นเหมือนใครเอ่ยจักรจันนั่นเองนะคะคู่ต่อไปใครอยากออกน้องชัยพฤกษ์ค่ะออกมาเลยค่ะประมือให้น้องชัยพฤกษ์กับน้องต้นหอมนะคะมาได้เลยค่ะสองไมค์ก็ได้ค่ะมาเลยค่ะขยับไปตรงกลางเลยนะคะ
2: ทำไมมดงามถึงช่วยกันขนเมล็ดเข้าไปไว้ที่รัง
3: เพราะว่าได้มีอาหารกินในฤดูร้อน
1: ต่อไปน้องชัยพฤกษ์ถามค่ะจะได้มีอาหารกินในฤดูอะไรนะคะฤดูฝนไปน้องชัยพฤกษ์ถามค่ะ
3: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
2: ในป่าค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแบบนี้ล่ะค่ะเด็กๆต้องสลับคำถามทำกิจกรรมแบบนี้นะคะเก่งมากปรบมือให้2คนนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปใครอยากอาสาออกมาคะสองน้องตะวันยกมือค่ะคู่ของน้องตะวันมาเลยค่ะมาเลยนะคะใครจะเป็นคนถามก่อนคะน้องประกรณ์ถามก่อนทำได้เลยค่ะ
2: ทำไมจักรจันทร์ถึงไม่มีอาหารกินในฤดูฝน
4: จักรจันทร์ร้องเล่นไม่หาอาหารกินไม่หาอาหารกินทำไมมด
1: พอเวลาน้องถามว่าทำไมใช่ไหมคะเราจะต้องตอบว่ามีคำสำคัญในการตอบคำถามคำว่าทำไมก็คือคำว่าเพราะนะคะเดี๋ยวตอบคำว่าเพราะใหม่นะคะเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวลองตอบเพื่อนใหม่ค่ะ
4: เพราะว่าจักรจันทร์มัวแต่ร้องเล่นไม่หาอาหารกิน
5: ตะวันถามต
1: ่อน้องตะวันถามต่อค่ะ
5: ทำไมจักรจันทร์ถึงไม่มีเวลาหาอาหาร
4: ทำไมมดถึงมีอาหารกิน
1: ทำไมมดถึงมีอาหารกิน
4: เพราะว่าในฤดูร้อน มดหาอาหารไว้กินครับ
1: เก่งมากค่ะประมือให้2คนนี้นะคะเพื่อนตอบคำถามถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปคนที่จะได้ออกมาใครดีคะน้องเจด้ากับน้องชนกกมลค่ะประมือต้อนรับ2คนนี้หน่อยค่ะนี่เลยนะคะมาเลยค่ะไปยืนฝั่งนู้นเลยนะคะใครจะเป็นคนถามก่อนคะใครจะเป็นคนถามก่อนคะ
6: จักรจันทร์ทำอะไร
1: จักรจันทร์ทำอะไรเพื่อนถามแล้วนะคะน้องชนกกมลตอบคำถามค่ะ
7: ขอข้าจากมดงามค่ะ
1: ต่อไปถูกต้องไหมคะจักรจันทร์ขอข้าจากมดงามถูกต้องไหมคะ
8: ถ
1: ูกต้องต่อไปน้องชนกกมลถามคำถามค่ะ
7: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
6: ในป่า
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นในป่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือให้2คนนี้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งได้เลยนะคะเอาละค่ะขอคนที่คำถามไม่ซ้ำกับเพื่อนมีใครบ้างเอ่ยมีใครที่คำถามไม่ซ้ำกับเพื่อนบ้างคะน้องทีทัศน์กับน้องจักรพัฒน์ค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้กลุ่มที่4คะแนนนำนะคะเนี่ยออกมาทุกคนเลยนะคะกลุ่มอื่นอย่าน้อยหน้ายอมแพ้นะคะขยับเข้าไปค่ะใครจะเป็นคนถามก่อนคะน้องทีทัศน์ถามก่อนนะคะถามได้เลยค่ะ
3: มดขนอะไรเข้าไปในรัง
1: ฟังใหม่ฟังคำถามของเพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็เด็กๆลองดูว่าเพื่อนตอบคำถามถูกต้องหรือไม่1 2 3
3: มดขนอะไร
4: เมล็ด
1: เมล็ดอะไรคะ
4: เมล็ดข้าวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไรน้องลองถามคำถามใหม่ค่ะ
4: เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า
1: ข้อคิดอะไรว่าอะไรลองถามคำถามใหม่ต้องมีคำสำคัญด้วยนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าข้อคิด
0: ได้ว่าอย่างไร
1: นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าอย่างไรหรือให้ข้อคิดอะไรก็ได้ค่ะลองถามคำถามใหม่หนึ่งสองสาม
0: เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าอย่างไร
1: เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าอย่างไรคะน้องทีทัศน
0: ์อย่าขี้เกียจ
1: อย่าขี้เกียจเก่งมากนะคะปรบมือให้น้องทีทัศน์กับตะกละพัดนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปใครดีคะที่ส่องมาน้องประภัสรากับน้องจัญญวัฒน์ค่ะมาเลยค่ะใครจะเป็นคนถามก่อนคะน้องประภัสรานะคะถามคำถามได้เลยค่ะ
8: ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง
1: โอ้ยคำถามแปลกใหม่เลยค่ะเด็กๆตัวละครในเรื่องมีใครบ้างน้องจัญญวัฒน์ตอบได้เลยค่ะ
8: มดงามกับจักรจันทร์ค่ะ
1: เอาเสียงใหม่ค่ะ
8: จักรจันทร์จักรจันทร์
1: มดงามกับจักรจันทร์เก่งมากต่อไปน้องจัญญวัฒน์ถามคำถามเพื่อนค่ะ
8: ทำไมถึงจักรจันทร์ถึงไม่หาอาหารกินเอง
1: ทำไมจักรจันทร์จึงไม่หาอาหารกินเองน้องพัสราตอบค่ะ
8: เพราะว่าจักรจันทร์มัวแต่ร้องเพลงค่ะ
1: เพราะว่าจักรจันทร์มัวแต่ร้องเพลงเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ทั้งสองคนนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราก็ได้ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปลายทางก็น่าจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่9เรื่องมดงามกับจักรจันทร์ค่ะให้เด็กๆตอบคำถามจะมี2ตอนตอนที่1ให้ตอบคำถามจากเรื่องตอนที่2ให้ตั้งคำถามและลองตอบคำถามจากเรื่องถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ีนิทานอยู่ที่หน้า174นะคะเด็กๆลองอ่านอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะน้องเจ้านายมีดินสอแท่งอื่นไหมคะขอยืมเพื่อนไม่ใช้ดินสอสั้นแบบนั้นนะคะตอบคำถามข้อแรกมดงามช่วยกันทำอะไรในวันที่แดดออกจัดช่วยกันทำอะไรคะคนเมล็ดข้าวไปตากนั่นเองนะคะเขียนได้เลยค่ะเมล็ดข้าว

ะคะเอาขาลงไปค่ะข้อที่2ทำไมจักรจันทร์จึงไม่มีอาหารกินในฤดูฝนเพราะอะไรคะเพราะว่าจักรจันทร์มัวแต่ร้องเพลงเล่นเพลินใช่ไหมคะ

กดคำว่าร้องค่ะขนอะไรเนี่ยยังเขียนไม่เสร็จเลยทำไปทีละข้อค่ะขนอะไรคะลองมาดูในเนื้อเรื่องค่ะขนอะไรเอ่ยไหนอยู่ตรงไหนคะน้องลองดูอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ค่ะขีดเส้นใต้แล้วก็ไปเขียนนะคะ

0: เด็กๆเร่งมือเลยค่ะไหนใครเสร็จข้อ3แล้วน้องเจ้านายมดง่ามมีนิสัยอย่างไรคะ
1: ขย
0: ัน
1: ค
0: ่ะเก่งมากค่ะขยันขันแข็งนะคะขนเมล็ดข้าวไปทำอะไรคะขนเมล็ดข้าวไปทำอะไรเอ่ยออกตากแดดเข็นให้ครบนะคะทำไมจักรจั่นจึงไม่มีอาหารกินในฤดูฝนเพราะว่าอะไรเอ่ยขี้เกียจมัวแต่เล่นมัวแต่ร้องเพลงใช่ไหมคะ

จักรจันทร์มัวแต่ร้องเพลงจนอะไรคะ

นักเรียนควรเอาอย่างงดงามหรือจักจั่นเพราะอะไรอันดับแรกก็ตอบคำถามเวลาที่ตอบคำถามคำถามนี้เขาให้เด็กๆตอบ2คำถามคำถามแรกคืออยากเอาอย่างงดงามหรือจักจั่นเอาแบบอย่างงดงามหรือจักจั่นเธอก็จะต้องตอบก่อนถ้าสมมติว่าเธอตอบว่าอยากเอาแบบงดงามเธอก็จะต้องตอบคำตอบเหตุผลด้วยเพราะอะไรนะคะเสร็จแล้วหรอคะน้องทีทัศน์แล้วแต่หาให้เด็กๆแสดงความคิดเห็นเลยบางคนอาจจะชอบแบบจักจั่นก็ได้เพราะจักจั่นสบายใช่ไหมคะไม่ต้องหาอาหารมดเพราะว่าช่วยกันขนเมล็ดข้าวไว้กินในอนาคตมดงามทำอะไรช่วยกันเอาเมล็ดข้าวช่วยกันเอาเมล็ดข้าวอะไรคะ

ข้าวไปไว้ที่ไหนคะตอบคำถามให้ครบนะคะเอาละค่ะเหลือเวลาอีก1นาที

ดงามจึงมีอาหารกินแล้วคำตอบของหนูคือเพราะ

0: นะคะวางดินสอประมวล1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวจะเรียกผู้โชคดีตอบคำถามคนละ1ข้อนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆข้อแรกมดงามช่วยกันทำอะไรในวันที่แดดออกจัดใครดีคะเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบน้องดาเนียน้องดาเนีย
1: มดงามช่วยกันขนเมล็ดข้าวที่หาไว้ได้ออกตากแดดค่ะ
0: เก่งมากค่ะมดงามช่วยกันขนเมล็ดข้าวออกตากแดดนั่นเองนะคะต่อไปคำถามที่2ทำไมจักรจันทร์จึงไม่มีอาหารกินในฤดูฝนใครตอบดีเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบเลยคนที่ยังไม่ได้ถือไมค์เลยวันนี้ใครดีคะเบิร์นค่ะเบิร์นข้อที่2ค่ะทำไมจักรจันทร์จึงไม่มีอาหารกินในฤดูฝนคะ
2: จักรจันทร์มัวแต่ร้องเล่นครับ
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าจักรจันทร์มัวแต่ร้องเพลงเล่นเพลินนั่นเองนะคะนี่เลยไม่ได้หาอาหารไว้นะคะเพราะว่าเที่ยวร้องเพลงจึงไม่ได้หาอาหารนั่นเองนะคะต่อไปมดงามมีนิสัยอย่างไรใครตอบดีอ่ะแม่ๆค่ะแม่ๆแม่ๆ มดงามมีนิสัยอย่างไรคะแม่
3: ๆขยันขันแข็งค่ะ
0: ขยันขันแข็งเก่งมากเลยนะคะมดงามขยันขันแข็งแล้วก็รู้จักวางแผนนั่นเองนะคะข้อที่4นักเรียนควรเอาอย่างมดงามหรือจักรจันทร์เพราะอะไรเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบเปิดโอกาสให้เพื่อนได้เห็นเปิดโอกาสให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางได้เห็นบ้างนะคะน้องทิทัศน์ตอบหรือยังวันนี้ได้ใช้ไมค์หรือยังน้องทิทัศน์ใช้ไมค์จากกลุ่ม3นะคะน้องทิทัศน์น้องทิทัศน
3: ์มดงามเพราะจะได้มีเมล็ดข้าวกินคดครับ
0: นักเรียนควรเอาอย่างมดงามหรือจักรจันทร์น้องทิทัศน์บอกว่าเอาอย่างมดงามใช่ไหมคะเพราะช่วยการหาอาหารกินในอนาคตน้องกมลรัตน์เอาอย่างใครดีคะน้องกมลรัตน์ค่ะควรเอาอย่างมดงามหรือจักรจันทร์คะ
4: มดงามค่ะ
0: มดงามเพราะว่าอะไรคะ
4: มดงามขยันขันแข็งค่ะ
0: เก่งมากค่ะเพราะว่ามดงามขยันขันแข็งนั่นเองนะคะนี่เลยควรเอาอย่างมดงามเพราะจะได้มีอาหารกินไม่ลำบากในอนาคตถ้าเด็กๆไม่รู้จักวางแผนเหมือนกับในเรื่องของการใช้เงินใช่ไหมคะถ้าวันนี้เนี่ยมีเงินกินขนมแต่ไม่เคยเก็บออมเลยในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีเงินใช้ในยามที่เจ็บป่วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวางแผนอนาคตดีๆนะต่อไปใครจะตั้งคำถามและตอบคำถามคุณครูได้บ้างใครยังไม่ได้ถือไมค์เลยคะวันนี้กล้าเสร็จหรือยังคะข้อนี้ใครดีคะใครยังไม่ได้ถือไมค์เลยวันนี้กิ่งก้าวกิ่งก้าวค่ะตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องมดงามกับจักรจันทร์ค่ะ
5: ทำไมจักรจันทร์ถึงไม่มีอาหารกิน
0: ทำไมจักรจันทร์ถึงไม่มีอาหารกินเพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่ามัวแต่เที่ยวเล่นค่ะ
0: เพราะว่ามัวแต่เที่ยวเล่นเหมือนคำถามของครูแหม่มเลยไหนใครคิดคำถามที่นอกเหนือจากของครูแหม่มบ้างน้องประกรณ์ค่ะ
6: ตัวละครมีใครบ้างคะ
0: ตัวละครในเรื่องมีใครบ้างแล้วคำตอบคืออะไรคะ
6: จักรจันทร์กับมดงามค่ะ
0: จักรจันทร์กับมดงามมีใครถามนอกเหนือจากนี้ไหมน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มถามคำถามว่าอะไรคะ
7: จักรจันทร์นิสัยอย่างไรครับ
0: จักรจันทร์มีนิสัยอย่างไรคำตอบคือ
7: ขี้เกียจครับ
0: ขี้เกียจเก่งมากมาดูคำถามของครูแหม่มนี่เลยเดี๋ยวให้เด็กๆตอบหากจักรจันทร์ร้องเพลงในฤดูร้อนและทำงานไปด้วยจะเป็นอย่างไรฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวจะเจาะจงผู้ที่ตอบคำถามหากจักรจันทร์ร้องเพลงและทำงานไปด้วยในฤดูร้อนจะเป็นอย่างไรใครดีคะน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์ลองตอบทำจะเป็นอย่างไรเอ่ย
8: จะได้อาหารกินในอนาคตครับ

0: คตนี่เลยงานก็จะสำเร็จและมีอาหารกินในฤดูฝนแล้วก็ได้ร้องเพลงเล่นเพลินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นข้อคิดให้กับเด็กๆเลยว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆรู้จักแบ่งเวลาใช่ไหมคะก็จะสามารถทำงานได้อย่างสำเร็จนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการตั้งคำถามและการตอบคำถามนะคะนี่เลยเวลาที่เด็กๆจะตั้งคำถามหรือจะตอบคำถามนะคะเด็กๆก็จะต้องตั้งใจอ่านเรื่องนั้นๆจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ลองฝึกตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านจากเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่ดูนะคะแล้วก็ลองตอบคำถามง่ายๆด้วยตนเองนะคะลองฝึกบ่อยๆนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของแบ่งปันน้ำใจค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5เรื่องบทร้อยกลองเรื่องบัวตองโบตันแบ่งปันน้ำใจและใบงานที่3เรื่องตอบคำถามจากบทร้อยกลองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของมดงามกับจักรจั่นนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะลองดูข้อคิดนะคะแล้วก็นิทานเนี่ยจะมีข้อคิดนะคะไว้เป็นข้อที่เป็นคติเตือนใจนะคะแล้วก็เป็นคำสอนให้กับเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้เลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะ

0: ทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: ฮะ
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
4: ้ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้น

0: ยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
7: จัดไป
0: ให้พิบัติก็คือ
8: แล้วพวกนายจะรู้ว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: อนที่8กริยาแสนสนุก
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
2: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
1: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
2: เดินครับ
0: หัวเราะครับ
1: แล้วบัวแดงล่ะคะ
3: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
1: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
4: ทำอะไรคะครู
1: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดี

0: หมี่ขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
1: หมี่ขิดหัวเราะดัง
2: ๆบัวแดงกวาดพื้น
3: สีเมืองคลาน
4: อยู่ดีเป่ายาง
0: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
3: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
0: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
2: โอ้คุณครูขาหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
0: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
4: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกไข่ยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถาม

0: ครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
1: ครับ
0: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
1: ผมครับ
0: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
2: หนูค่ะ
0: ไปได้ค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: และวันนี้เรามีอะไรมาโชว์เพื่อนๆทุกคนนะ
1: ที
0: ่
1: เป
0: ่
1: าลม
0: ที่เป่าลมไหนอยู่ไหนเป่าลม
1: บ้าน
0: พวกเราเคยเล่นบ้านลมเปล่า
1: ไม่เคย
2: เฮ้ย
0: บ้านลมนี่มันต้องเป็นบ้านเป็นหลังเลยถูกแม่ที่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นบ้านลมได้ยังไง
1: เพราะว่าเรายังไม่ได้สูบมันกันมึง
0: แสดงว่าเราต้องสูบลมก่อนใช่ไหม
1: ใช่อ
3: ยากสูบเลย
0: เรามีอุปกรณ์ที่จะสูบลมไม่แน่ใจพวกเราเคยสูบบ้านลมด้วยตัวเองเปล่า
1: ไม่เคยค่ะเคยสูบแต่สระน้ำเป่าลม
0: ไปดูว่าเราจะสูบมันยังไงตามมาม
1: า
4: วิทย์สนุกเสนอตอนแรงดันหันษา
0: ตอนนี้ครูมีที่เป่าลมแต่เคยเห็นที่ระบบลมแบบนี้เปล่า
1: ไม่เคยค่ะเพราะว่าบ้านหนูใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าสระใหญ่เท่าบู
0: เดี๋ยวครูจะเป่าลมเข้าไปแล้วเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมต้องเป่าลมเข้าไปด้วยอ่ะ
1: ให้มันใหญ่ๆไง
0: ทำไมการเป่าลมแล้วทำให้บ้านมันเป็นบ้านขึ้นมาได้อ่ะ
1: เพราะว่ามันลมเนี่ยมันกำลังวิ่งเล่น
0: กำลังวิ่งเล่นพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คำว่าลมวิ่งเล่นอยู่ข้างในมันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: มันฟูขึ้นมาม
0: ันนั่นก็คือสิ่งที่เราพูดกันก็คือมันจะทำให้เกิดความดันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ลมเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ภายในของบ้านลมเราเนี่ยมีความดันแต่คำว่าความดันเนี่ยมันก็ต้องมาสู้กับความดันที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองโอเคพร้อมไปโหเสียงดังอุ๊ยตั้งแล้วเริ่มตั้งแล้ว
1: จะจับตรงนี้
0: หลังคามาแล้วเอาละครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตอนที่เราใช้เครื่องสูบลมขนาดเล็กนะครับก็ยังไงก็ตามมันต้องมีรอยรั่วอยู่บ้างก็คือมันก็จะมีอากาศบางส่วนที่ค่อยๆซึมออกมาบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้เพื่อจะให้อากาศที่อยู่ภายในบ้านลมเนี่ยมันมีความดันมากกว่าความดันบรรยากาศข้างนอกนะครับมันก็ถึงจะสามารถตั้งตัวมาเป็นบ้านได้นะครับรอกันอีกนิดนึง
1: ตั้งแล้ว
0: ดีขึ้นดีขึ้นเอาละครับตอนนี้ข้างหลังเราก็ได้มาเป็นบ้านลมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้สูบลมเข้าไปภายในตอนนี้ก็เลยทำให้บริเวณภายในของบ้านลมของเราเนี่ยมีอากาศเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความดันสูงกว่ามันก็เลยสามารถทำให้บ้านลมเนี่ยตั้งตรงมาเป็นรูปบ้านได้และเราก็เลยสามารถเข้าไปเล่นภายในได้นั่นเองแข็งแรงน่าดูอันอยากทดสอบยัง
1: อยาก
0: เอาล่ะใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อน
1: เ
0: ป่ายิงฉุบดีกว่าไหมมาไอ้ยาลุยทดสอบหน่อยไอ้ยาไอ้ยามาแล้ว
1: ไม่มาก
0: นะแต่นี่นะ
1: ไม
0: ่
1: น่าจะผ
0: ิดพลาดยังไงไปด้านหลังนะจ๊ะจมมานี่มาดิเพื่อนน่าจะเห็นว่าบ้านลมของเราเนี่ยอาจจะยังมีปริมาณลมไม่ค่อยมากพอเท่าไหร่นะครับเครื่องสูบลมคงทำงานได้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูการทดลองที่ต้องอาศัยแรงคนมากกว่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้ให้เด็กๆเขาสนุกกับบ้านลมที่ไหวไหม
4: ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้หลักการเกี่ยวกับเรื่องของความดันอากาศเหมือนกับบ้านลมก็คือจักรยานครับแต่มันจะเกี่ยวกันยังไงไปติดตามชมกันเลยครับ
0: เฮ้ยแฟมี่เบรกเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าล้อมันจะแฟบๆนะเฮ้ยเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงความปลอดภัยต้องมาก่อนข้างหน้าโอเคข้างหลังเป็นไงจ๊ะเฟรย่าโหแบนเลยอันนี้แบนมากเลยเอาละครับเพราะฉะนั้นจะใช้หลักการเดียวกันกับบ้านลมเมื่อสักครู่นะครับก็คือตอนนี้ล้อหลังมันยางมันแฟบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสูบลมเข้าไปเพื่อให้ภายในเนี่ยมันมีความดันมาสู้กับความดันบรรยากาศข้างนอกแต่เพื่อจะแสดงเห็นว่าเราอ่ะต้องออกแรงสู้จริงๆเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้แรงแล้วมาสูบลมเข้าไปกันดูมาเฟรย่าจ๋าพร้อมยังจ๊ะ
1: ไป
0: สูบเลยค่ะเป็นไงแข็งไหมนี่โหโอเคแข็งขึ้นแล้วเอาละใช้ได้และนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความดันภายในนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าล้อที่ไหนที่มันแบนก็แสดงว่าความดันภายในล้อเนี่ยมันเท่ากับความดันข้างนอกความดันบรรยากาศนั่นเองมันก็เลยแฟบแบนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ล้อมันตึงใช้งานได้ต้องสูบลมนะครับใช้ได้แล้วนะโอเคเรียบร้อยพร้อมไปวู้ฮู้ซิ่งไปเลยและนั่นก็คือหลักการทำงานที่เหมือนกันระหว่าง บ้านลมกับล้อไม่ว่าจะเป็นล้อจักรยานหรือล้อรถยนต์ก็ตามนะครับ
1: โอ้
0: ยเจ๊โอ้อย่าทะเลาะกันเดี๋ยวผัดกันเล่นนะคะเดี๋ยวเรายังมีการทดลองที่น่าติดตามต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ
2: เอาละครับก่อนที่เราจะรู้ลึกซึ้งกันไปมากกว่าที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยครูอยากจะอธิบายเรื่องของความดันบรรยากาศเนี่ยให้มันเห็นแบบชัดเจนก็เลยอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเคยใช้ประโยชน์จากความดันบรรยากาศหรือเปล่าครูมีคำใบ้ด้วยวางอยู่ข้างหน้าเฟรย่าแล้ว
1: น้ำ
2: น้ำเฟรย่าจ๋าคิดว่าอะไรจ๊ะ
1: พอมันดูดเครื่องแบบเป็นรถ
3: อ๋อมันเป็นการเวลาเราดูดเข้าไปมันก็จะมีแรงดันน้ำ
2: พูดฟังดูดีทั้งคู่เลยใช่ไม่ใช่แรงดันน้ำแต่เป็น
1: แรงดันอากาศ
2: เนื่องมาจากความดันอากาศนี่แหละ
3: ที่เราดูดเข้าไป
2: แต่เราไม่ได้

0: ่ดูดอากาศอย่างเดียว
1: ดูดน้ำด้วย
0: มันเป็นผลพวงมาจากการที่เราดูดอากาศในหลอดเข้าปากเราเพราะฉะนั้นปริมาณของอากาศในหลอดก็เลยน้อยลงความดันก็เลยลดลงเหล่านี้แหละความดันบรรยากาศที่อยู่รอบๆมันเลยมีค่ามากกว่ามันก็เลยดันน้ำให้มันไหลเข้าไปในหลอดแล้วก็เข้าปากเรานั่นเองเดี๋ยวกูจะทำการทดลองอีกอันนึงที่ทำให้เห็นการปฏิบัติการของไอ้เจ้าตัวความดันบรรยากาศนี่แบบชัดๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันดูเลยว่าเราจะทำอย่างไรนั้นอาจารย์ขอหลบอันนี้ไปก่อนอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลองที่ให้พวกเราสามารถเห็นอะไรได้ชัดๆเกี่ยวกับความดันบรรยากาศครูมีน้ำร้อนอยู่ด้านข้างแล้วเดี๋ยวครูจะเอาน้ำร้อนเนี่ยนะมาใส่ในขวดต่างๆ
2: เพราะมันจะบี้ไง
0: ยังไงบี้ยังไง
2: ไม่ก็เวลาน้ำร้อนมันก็จะละลายไงพลาสติกมันรับความร้อนได้ไม่ดีมันก็จะเปลี่ยนรูปทรง
0: ฟังดูมีเหตุผลแต่ไม่ใช่ครับ
2: มาห้องไงคะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองทำให้ดูแล้วดูซิว่าม ีแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองดูโดยการนี่เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเพื่อความปลอดภัยครูจะใส่น้ำร้อนเข้าไปในขวดนะแล้วดูนะสังเกตว่าครูทำอะไรโอเคเอาขวดนี้ก่อน
2: มีไอได้อย่างไ
0: รโอ้ร้อนร้อนแล้วครูก็เทออกแล้วครูก็ปิดฝาทำเช่นกันกับขวดนี้ใช่เพราะเราไม่ได้ต้องการน้ำอะไรครูต้องการให้มันร้อนๆเฉยๆ
2: ให้แม่
0: เอ
2: าขวดไปเผาแล้วค่อยมา
0: ต้องการให้มันร้อนข้างในนะคะปิดไว้อย่าจับมันเดี๋ยวจะหาว่าขี้โกงครูก็ทำอย่างนี้กับเฮ้ยอกปล่อยล้มไปครูทำกับอีกคนนึงห้ามจับห้ามจับแล้วครูก็เทมันออกแล้วครูก็ปิดฝามันแล้วครูก็ปล่อยมันไว้เฮ้ยสังเกตหรือยังอันนี้ครูไม่ได้แตะอะไรนะครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมอันนี้มันไอ้นะมากแต่อันนี้มันมีเสียงด้วยตอนที่มันอยู่มันกลมๆเพราะว่าใช่ว่ามันบี้
0: อ่ะไหนลองโชว์เพื่อนๆที่บ้านว่ามันเบี้ยวยังไงเห็นไหมนี่ผลที่เกิดขึ้นก็คือครูเอาน้ำร้อนใส่เข้าไปทำให้อากาศที่อยู่ในขวดเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วครูก็เทน้ำออกแล้วครูก็ปิดเพราะงั้นมันก็จะมีอากาศอยู่ในนี้แหละเพียงแต่ว่าอากาศข้างในกับที่มันมีอุณหภูมิไม่เท่ากันข้างในจะร้อนข้างนอกจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราพอจะรู้กันว่าก๊าซร้อนเนี่ยความดันมันจะสูงการที่ครูเนี่ยให้ตอนแรกให้มันร้อนก่อนเพื่อจะให้มันมีความดันสูงก่อนแล้วคราวนี้พอเราปล่อยมันสักพักนึงอากาศข้างในก็เริ่มเย็นตัวลงเย็นตัวลงความดันมันก็เลยลดลงเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศมีความดันและตอนนี้ความดันอากาศชนะความดันอากาศที่อยู่ภายในขวดก็เลยเห็นว่าขวดโดนบี้เข้าไปอย่างนี้นี่เองและสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือกลับทางกลับสิ่งที่เราเห็นในบ้านลมนั่นเองตอนบ้านลมเนี่ยเราเห็นว่าบ้านลมมันตั้งได้เพราะความดันภายในเนี่ยมันมากกว่าข้างนอกมันเลยเอาชนะได้มันก็เลยสามารถตั้งเป็นรูปร่างเป็นบ้านได
2: ้เรามันก็จะอยู
0: ่ถูกต้องแต่อันนี้
2: ก็จะเหมือนโดนปิดฝาส่วนอันนี้มัน
0: กลับกันกลายเป็นว่าความดันจากข้างนอกชนะความดันภายในมันก็เลยโดนบี้เข้าไปนั่นเองและนั่นก็คือวิทยาศาสตร์เบื้องหลังบ้านลมนั่นเองครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2559ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
1: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
0: โอ้โหแน่นอนที่สุดครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1 นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
1: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าท่านนายกเองท่านบอกว่าเชื่อว่าคือการแข่งขันกีฬาหรือเล่นกีฬาทุกวันเน
0: ี่
1: ยคือจะทำให้ดีดั่งใจในทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมด365วันหรอกวันนี้เล่นดีพรุ่งนี้อาจจะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกบอกว่าวันนั้นที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านก็มีภารกิจนะก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสกอร์แล้วล่ะโดยภาพรวมแต่ละเซตเนี่ยนะคะคือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอชนะจีนมาแล้วเนี่ยมีเพลงชาติไทยมันดังกระหึ่มอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบท่านเองท่านบอกโอ้โหรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแทนคนใจเป็นอย่างยิ่ง
0: แล้วก็นักกีฬาบนแท่นในการรอรับเหรียญนะร้องเพลงชาติไทยด้วยไงอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่แบบความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำน
1: ัก
0: กายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟู recovery ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเรา

0: ชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จร
1: ั
0: ฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบักโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอลภายในทำเนียบรัฐบาลกัปตันชมพู่ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยแหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
3: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลนักทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือพวกเล็กของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ
0: ่ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ

0: 3 2 1เชิญครับและบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
1: เห็นบอกว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
2: แต
1: ่พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสารัตห์พันนายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธินิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหารสหรัฐบางส่วนในลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจสถานบันเทิงการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลฐานสหรัฐก็เริ่มออกมาเดินเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่คึกคักมากนะคะแต่ว่าคาดว่าช่วงประมาณสัก4 ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยเปิดให้บริการได้ถึงช่วงดึกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะยังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือนำเจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเนี่ยขึ้นรถ2 แถวสาธารณะด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
3: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
1: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการนั้นถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการหารือเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
2: ทางด้านนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5 วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5 ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มทั้งที่บริเวณปากซอย6ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plaza ถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจและก็ดูแลความเรียบร้อย

ยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ

0: ที่สองก็คือเรื่องของดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าคุณภาพอาหารครับที่จะให้บริการเขาเนี่ยและสุดท้ายจริงๆคือเรื่องของการที่ไม่คงราคาจะเปิดโอกาสที่จะไปทิ้งควันราคาและพวกนี้ก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีอาภรณ์ที่ไม่ดีก็ชนนะครับช่วยกันนะครับดูแลเป็นกำลังดีนะครับทุกอย่างไว้บริการเต็มใจแล้วก็ให้ราคาที่เป็นธรรมครับ
1: ไปดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมฮัทล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่เนี่ยประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่โลมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
2: ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
3: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
2: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 พันครับพอครับ
3: มีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะ
2: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้โรงเรียน
3: พูดจา
2: การพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าก
4: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกลับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data

0: เซ็นเตอร์อย่างเป็นระบบ
1: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานที่ทำการของเอกชนซึ่งมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่10,000ตารางเมตรขึ้นไปสุดท้ายก็คือเป็นอาคารใช้งานแบบผสมผสานค่ะคือใช้ประโยชน์หลายประเภทในหลังเดียวกันที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่10,000ตารางเมตรขึ้นไปทีนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA หรือไม่โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นตอของกลิ่น

0: จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
0: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำเกือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
4: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ
0: ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูแนนทุกคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในชั่วโมงที่1 นั่นเองนะคะซึ่งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเรียนทั้งหมด2ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งวิถีชีวิตในอดีตเราเรียนมาหรือยังคะเรียนแล้ววิถีชีวิตในปัจจุบันเรียนหรือยังคะเรียนแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างที่เราได้เห็นในชีวิตประจำวันของเราการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันกับอดีตนั้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจและยกตัวอย่างวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะคุณแนนอยากให้นักเรียนลองไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรานะคะว่าในอดีตนั้นชุมชนของเราเป็นอย่างไรมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างเช่นคนในชุมชนในอดีตมีการประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านของตนเองทำไร่ทำสวนทำสวนสับปะรดแต่ต่อมานะคะเศรษฐกิจมีความเจริญมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจดีมีอาชีพที่หลากหลายผู้คนก็จะนิยมเข้าไปทำงานในเมืองในตัวเมืองมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะหรือในยุคปัจจุบันผู้คนนะคะนิยมให้บุตรหลานของตนเองไปเรียนในเมืองนะคะดังนั้นจึงทำให้โรงเรียนอยู่ที่ในหมู่บ้านของตนเองนั้นก็มีนักเรียนจำนวนน้อยลงนั่นเองสิ่งนี้ล่ะค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นมีสิ่งมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในอดีตคุณปู่คุณย่าอาจจะบอกว่าโหกว่าที่ปู่ย่าติดต่อกันได้ต้องเขียนจดหมายต้องส่งจดหมายไปหากันถึงจะได้รับข่าวสารแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องเขียนจดหมายละใช้อะไรคะลูกใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะในการติดต่อสื่อสารกันหรือรับส่งข้อมูลกันได้ง่ายดายนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งในอดีตไม่มีร้านสะดวกซื้อแต่ปัจจุบันนี้มีร้านสะดวกซื้อมีตลาดสดจึงทำให้คนในชุมชนนั้นเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งจะทำมีทั้งด้านดีและไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้กันไปอีกนั่นเองว่าจากการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลเสียอะไรบ้างนั่นเองนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้แน่นอนจะต้องมีทั้งผลดีและผลเสียนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยคุณแนนอยากจะให้นักเรียนร่วมกันเติมคำให้สมบูรณ์นะคะเมื่อนานมาแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ผู้คนต้องใช้จุดๆๆใช้อะไรคะไหนพวกเราลองตอบพร้อมกันสิผู้คนต้องใช้จุดๆใช้อะไรคะเพื่อให้แสงสว่าง

0: ใช้อะไรตอบพร้อมกันผู้คนใช้อะไรเพื่อให้แสงสว่าง
1: ตะเก
0: ียงนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมคะน่าจะตอบเหมือนกันแน่นอนเลยเพราะว่าในอดีตครูแนนสอนไปแล้วว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้ผู้คนใช้ตะเกียงนั่นเองนะคะในการให้แสงสว่างแต่ตอนนี้มีอะไรคะลูก
2: ไฟฟ้าใช
0: ้แต่ตอนนี้มีไฟฟ้าใช้สะดวกไหมลูก
2: สะดวก
0: แต่เราก็ต้องเก่งมากลูกพอเราใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการจ่ายค่าไฟด้วยเป็นค่าบริการนั่นเองนะคะสมัยก่อนเราจะสร้างบ้านใกล้จุดๆเพื่อสะดวกต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตในอดีตผู้คนส่วนใหญ่แล้วจะสร้างบ้านใกล้อะไรคะลูกใช้อะไรคะสร้างบ้านใกล้อะไรลูก
3: ริมน้ำครับ
0: เก่งมากค่ะทำไมถึงสร้างบ้านใกล้ริมน้ำเดี๋ยวตอบต่อได้เลยค่ะ
3: เพราะว่าได้เดินทางสะดวกครับ
0: เพื่อความสะดวกใช่ไหมคะสะดวกต่อการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือนำอาหารไปค้าขายได้นั่นเองนะคะแม่น้ำนั่นเองสร้างบ้านใกล้แม่น้ำหรือริมน้ำเพื่อสะดวกต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตแต่ปัจจุบันนิยมสร้างบ้านอยู่ในจุดๆเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายหนูคิดว่าในปัจจุบันผู้คนมักสร้างบ้านอยู่ตรงไหนคะ
4: ในเมือง
0: โอ้โหงั้นตอบพร้อมกันหน่อยค่ะ
4: ในเมือง
0: เพราะอะไรคะทำไมผู้คนถึงนิยมสร้างบ้านในเมืองเพราะอะไรนักเรียนปลายทางคะเพราะอะไรคนในปัจจุบันถึงนิยมสร้างบ้านในเมืองในเมืองที่มีความเจริญมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเพราะอะไรคะน้องกัปตันใช่ไหมลูกกัปตันตอบได้เลยค่ะ
3: เพราะว่ามีความสะดวกสบายครับ
0: เพราะว่ามีความสะดวกสบายเห็นไหมครับในคำถามของคุณแนนมีคำตอบอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่ามีความสะดวกใส่มีการเดินทางก็สะดวกการในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะคะเราสามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้เรามากมายเลยนั่นเองค่ะต่อมาคุณแนนมีกิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมเหมือนเดิมมาให้นักเรียนได้ช่วยกันทำนะคะกิจกรรมของเราชื่อว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนักเรียนลองนึกถึงนะคะว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะอย่างเช่นด้านการเดินทางการแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้หรือการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นในเรื่องของการเดินทางในอดีตอาจจะใช้เรือใช้เกวียนใช้อะไรอีกคะใช้สามล้อถีบแต่ปัจจุบันใช้อะไรคะลูกใช้รถยนต์ใช้เครื่องบินใช้รถไฟใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะรถจักรยานยนต์นั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นแล้วครูแนนก็จะแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มนะคะครูแนนจะแจกกระดาษแผ่นนี้ให้แต่ละกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันวาดภาพนะคะวาดภาพสิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นคุณแนนอาจจะนึกถึงเครื่องบินเพราะว่าคุณแนนชอบเดินทางโดยเครื่องบินโอ้โหสะดวกสบายมากเลยคุณแนนก็จะวาดเครื่องบินและนักเรียนจะต้องตอบคุณแนนได้นะคะว่าทำไมหนูถึงเลือกวาดเครื่องบินทำไมหนูถึงเลือกวาดการแต่งกายที่สวยเท่หรืออะไรอีกโทรศัพท์มือถือนะคะเด็กๆจะวาดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนบอกว่าฉันวาดอะไรดีรถจักรยานยนต์หม้อหุงข้าวก็ได้นะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้การแต่ง

0: กายการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆนั่นเองนะคะให้นักเรียนวาดลงไปเลยโดยกระดาษที่ครูแนนให้มีแผ่นใหญ่ดังนั้นแล้วให้นักเรียนวาดภาพใหญ่ๆได้เลยเข้าใจไหมคะในใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นมีใครสงสัยอะไรไหมคะกับกิจกรรมที่ครูแนนให้ทำมีไหมคะสงสัยอะไรไหมลูกไม่มีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางอาจจะแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนลองวาดได้เลยนะคะหรือจะเป็นการออกมาวาดบนหน้ากระดานได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะหยิบดินสอมาคนละได้เลยค่ะอุ้ยคุณแนนขอโทษลูกไม่ใช่ค่ะ1แผ่นต่อ1กลุ่มเราร่วมกันวาดเลยใช่ค่ะใครจะวาดอะไรก็วาดได้เลยซึ่งกระดาษมันมีแผ่นใหญ่ไม่ต้องวาดแบบกระจิ๊ดเดียวนะวาดให้คุณแนนรู้เรื่องนะลูกได้หมดค่ะคนละรูปหรือ2รูปก็ได้ได้ลูกมานั่งตรงนี้ได้อะไรคะ
1: รถยนต์
2: รถยนต์คันใหญ่เลย
0: หนูวาดใหญ่ๆได้เลย
2: รถเล็ก
0: แล้วหนูต้องอธิบายให้คุณแนนฟังได้นะว่าทำไมหนูถึงวาดอันนี้ได้ค่ะวาดหลายๆอย่างได้เลยระบายสีด้วยวาดเสร็จระบายสีด้วยนะคะกลุ่มที่5ลูกมานี่มานั่งนี่ได้ลูก
3: คุณแนนค่ะว่าคุณละ2
0: ได้ค่ะหนูจะวาดกี่รูปก็ได้แต่หนูต้องตอบคุณแนนให้ได้นะว่าทำไมหนูถึงวาดลงมือทำวาดเสร็จแล้วเราระบายสีด้วยนะคะเบิ้ลหยิบดินสอมาลูกหนูจะวาดอะไรแบ่งเป็น4หนูมี4คนใช่ไหมคะแบ่งเป็น4นี่ก็ได้นี่4ช่องหรือนักเรียนจะวาดแล้วแต่จะวาดอะไรก็ได้อันนี้เพื่ออะไรคะลูกเขียนคำเหรอได้แล้วแต่นักเรียนจะออกแบบเลย

0: ยพบกระดาษแนนแผ่นใหญ่มากลองนึกซิว่าในปัจจุบันนี้เรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในชุมชนของแนนคุณแนนน่ะไม่มีร้านสะดวกซื้อแต่ต่อมาก็มีร้านสะดวกซื้อมาเปิดมาเปิดขายให้ผู้คนก็สะดวกสบายเลยทีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอะไรอีก
1: โทรศ
0: ั
1: พท
0: ์เตาแก๊สก็ได้ในอดีตคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช้แต่เป็นเตาถ่

0: ็เปลี่ยนมาเป็นใช้เตาแก๊สอะไรอีกที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของแต่ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปที่ตลาดเสมอไปแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บถูกต้องเห็นไหมเรามองจากในปัจจุบันว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนเวลาเราจะโหวันนี้แดดร้อนมากเลยคุณแนนไม่อยากคุณแนนอยากกินอะไรดีอยากกินน้ำปั่นผลไม้แต่แดดร้อนคุณแนนก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็กดสั่งอันนี้ก็คือการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะได้ลูกรถหนูเตอร์อธิบายให้คุณแนนฟังด้วยนะคะอันไหนลูกเจด้าทีทัศน์วาดอะไรลูกได้วาดใหญ่ๆเลยลูกคุณแนนเอากระดาษมาให้ตั้งแผ่นใหญ
1: ่วาดหลายๆอย่าง
0: ให้มันดูให้ออกจริงๆอ่ะหนูวาดเป็นใหญ่ๆได้เลย

ทำอะไรดีทำอย่างที่บ้านคุณเอนะในอดีตตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอย่างในอดีตคุณเอนจะเล่าให้ฟังในอดีตอ่ะชุมชนของคุณเอนะจะทำนาแล้วก็ทำมันสำปะหลังรู้จักมันสำปะหลังไหมที่เขามาทำเป็นแป้งมันสำปะหลังแค่นี้ปลูกอ้อยแค่นี้แต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วส่วนยางพารายางพาราที่เขามาทำเป็นยางเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้รับความนิยมราคาดีชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนมาทำส่วนยางพาราด้วยอันนี้ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วลูกหนูลองดูว่าวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงยังไงไม่เข้าใจอะไรคะได้หนูทำแบบนี้ก็ได้ลูกคุณแนนให้สลัดเลยหนูจะแบ่งเป็นอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ได้วาดเลยน้องกูนมานี่เป็นอะไรหนูแบ่งเป็นอดีตกับปัจจุบันก็ได้ผู้ชายวาดอดีตใช่ไหมคะไปคุณไปข้างนอกได้ไปดูออกยังครับไปช่วยตะวันทำอดีตหนูแบ่งเป็นอดีตแล้วก็ปัจจุบันใช่ไหมคะต้องให้มันสัมพันธ์กันนะว่าในอดีตเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเป็นยังไงแล้วปัจจุบันตะวันจะทำอะไรคะวาดอะไรไม่หนูต้องค่ะ

0: วันนี้มีเยอะเลยลงไปเลยแต่พอเราไปนำเสนอเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยหนูนึกถึงวิถีชีวิตของกันในอดีตมีอันนี้แต่ในปัจจุบันมีอันนี้เข้าใจไหมคะอันนี้ว่าอะไรคะอันนี้คืออะไรอ่ะคะกระเป๋ากระเป๋ายังไงคะลูกกระเป๋าหนูจะอธิบายให้คุณแอนฟังยังไงในอดีตผู้คนนิยมทำสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาเองแต่ปัจจุบันเป็นยังไงเอาปัจจุบันเวลาที่คุณแอนจะไปซื้ออยากได้กระเป๋าคุณแอนต้องทำไงคะใช่ค่ะส่วนมากในปัจจุบันเราจะนิยมอะไรเหมือนเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างก็จะมีการซื้ออันนี้คืออะไรลูก
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หนูจะอธิบายให้คุณแอนฟังว่ายังไงลูกมันเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมคะเป็นเทคโนโลยีที่แบบใช้ช่วยเรื่องของเสียงเบิ้ลเบิ้ลวาดอะไรฮะลำโพงอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ช่วยในเรื่องของเสียงกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วระบายสีได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแนนให้เวลาอีกนิดนึงคะได้ค่ะกลุ่มสามเป็นยังไงบ้างลูกตรงไหนเอ่ย
2: ไม่มีพัดลม
1: ชาวนี่ไม่มีพัดลมไ
0: ฟหนูต้องอธิบายด้วยนะเราก็ระบายสีได้เลยแอนนโมระบายสีได้เลยว่าเสร็จยัง
3: ย
0: ัง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เร็วๆค่ะครูเนนให้เวลาอีก5นาทีเรียบร้อยไหมคะถ้าครูเนนให้เวลาอีก5นาทีเรียบร้อยไหมกัปตันมาระบายสีสิลูกแล้วใบสีได้เลยลูกโอ้โหกลุ่ม2เต็มแล้วแล้วใบสีได้เลยแล้วใบสีตรงส่วนอื่นได้เลยระบายเลยหนูก็ระบายตรงเกาะสิลูกระบายตรงเกาะกลุ่มหนึ่งได้หรือยังคะลูกคะไม่เป็นไรให้
4: ตัวใส่น้ำของเรียน
0: ได้อันนี้เสร็จยังลูกเสร็จแล้วระบายสีเลยเสร็จแล้วระบายสีเลยลูกระบายเลยคุณแอนโทษกุนระบายสีเลย
4: กุนระบายสีแล้วระบายแบบนี
0: ้เหรอเรากลุ่มเดียวกันใช้ด้วยกัน
4: ไม่บอกว่า
0: ใช้ด้วยกันเรากลุ่มเดียวกันค่ะกลุ่มที่3แล้วกลุ่มที่2เริ่มระบายสีแล้วคะได้วาดใหญ่ๆเลยก็ได
4: ้
0: ค่ะได้ อันนี้คืออะไรคะเนี่ยในอดีตเวลาที่เราจะดูเวลาเขาดูยังไงลูก
4: ดูจากเงาจาก
0: เก่งมากไรวินในอดีตนั้นยังไม่มีในเรื่องของนาฬิกาใช่ไหมคะนาฬิกาข้อมืออะไรพวกนี้เราก็จะใช้เรื่องของการดูจากดวงอาทิตย์ดูจากแสงเงาใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าช่วงเที่ยงเงาของเราจะเป็นไงเงาจะเป็นยังไงมืด
4: สว่าง
0: เงาของเราจะสว่างเดี๋ยวคุณเฮนให้กลับบ้านนะว่าช่วงเที่ยงเราลองเดินออกไปตรงกลางแดดแป๊บเดียวนะลูกไม่ต้องไปนานเพราะว่ามันร้อนเราเดินออกไปแล้วเรามองดูเงาของตัวเองว่ามันอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมคะคนในอดีตเขาจะชอบดูดวงอาทิตย์แล้วก็ดูเงาในเรื่องของการเวลาฮะ
4: ก็แบบว่าจะดูดวงอาท
0: ิ
4: ตย
0: ์ใช่อย่างช่วงเวลาบ่ายเงี้ยเงามันก็จะคล้อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณแอนให้กันบ้านนะคุณแอนให้กันบ้านนะว่าช่วงเที่ยงไหนเราลองไปเดินออกไปกลางแดดดูไม่ต้องไปนานนะเดี๋ยวเป็นลมเวลาเที่ยงปุ๊บเราลองเดินออกไปดูนาฬิกานี้หนูต้องบอกคุณแอนได้นะตอนไปนำเหนือนะคะอันไหนลูกอันนั้นคืออะไรอ๋อในเรื่องของการอะไรลูกในเรื่องของการอะไรหนูจะอธิบายให้คุณแอนฟังว่าไงลำโพงทำไมมีเวอร์ไวด์เว็บด้วยคุณแอนนึกถึงในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะเวลาที่เราจะสืบค้นข้อมูลอยากได้ความรู้อะไรเราเซิร์ชในไหนคะเราเซิร์ชเข้าใช่ลูกเข้าเว็บไซต์แล้วก็จะมีความรู้ต่าง
4: ๆ
0: นั่นแหละอันนั้นคือข้อมูลอันไหนลูกเลิกคะเห็นตัวเองไหมคะนั่นแหละในปัจจุบันเราก็จะหาข้อมูลได้ง่ายเพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลได้เลยเรียบร้อยหรือยังคะแล้วใบสีได้แล้วใบสีได้เลยคุณกับตะวันอย่ายั้งกันนะคะ
4: มันแย่งเอาผมว่า
0: แล้วใบสีแบ่งกันคุมที่5แล้วไปเลยนะลูกเร็วๆทำไมมันนิดเดียวเองแม่ทำไมนิดเดียวเองแล้วใบสีได้เลยค่ะกระดาษแผ่นใหญ่อยู่นะเนี่ยอย่างกลุ่มที่2เนี่ยวาดได้เต็มเลยเดี๋ยวคุณเน้นจะสุ่มนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ออกไปนำเสนอนะระบายสีอย่างลูกระบายสีเลยนะโมระบายเลยไหนคะ
4: ระบายเขียนตาท่อแล้วก็ระบายสีไปแล้วไม่หิวเลย
0: น้ำโมลบทำไมล่ะลูก
4: อิดมาจะทาเหมือนกัน
0: อ๋อไม่เป็นไรว่าหลายๆอันก็ได้ลู
4: ก
0: ไม่ทะเลาะกันเราอยู่กลุ่มเดียวกันก็ต้องสามัคคีกันสิคะแบ่งหน้าที่กัน
4: ผู้ความเขียนปลาทอดเพราะมันจะได้ไม่ต้องหนีตาย
0: แบ่งหน้าที่กันใครระบายอันไหน
4: ระบายอาหารไว้กินผมได้แค่เดียวไม่งั้นเขียนเหตุผลด้านล่างด้วยนะ
0: ว่าได้ระบายได้เลยลูกถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรจะวาดแล้วระบายได้เลยค่ะอันนี้การเดินทางโดยเครื่องบินอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรคะ
4: รถไทย
0: รถไทยนะอ๋อโอเคตรงของชีทัศน์นั่นคืออะไรคะลูก แล้วหนูจะอธิบายให้คุณแนนฟังว่ายังไงคะในเรื่องของอาหารปลาเอ้าในอดีตก็มีปลากิน
4: ก็ไข่ดาว
0: ไม่ใช่หนูจะอธิบายยังไง
4: ใน
0: อดีตเราจะนิยมทำอาหารไว้รับประทานเองใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้บางทีถ้าเราไม่อยากทำเองเราทำยังไงใช่มีคนมาส่งด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันหนูอธิบายได้ถ้าสมมติว่าปลาเอ้าในอดีตก็มีปลากินไหมลูกมีเราต้องใกล้เสร็จหรือยังคะลูกใกล้เรียบร้อยยังครูแนนให้เวลาอีก5นาทีให้เวลาอีก5นาทีระบายเลยระบายเลยมันไม่เหมือนจริงได้ค่ะ
4: อันนี้คืออ
0: ะไรคะ
4: อันนี้คือบาสลู
0: นะโอเค
4: ไปดูในตู้บาสลู
0: อ๋อโอเคอันนี้คืออะไรคะ
4: อ
0: ัน
4: นี้นะแล้วก็ขวดอันนี้คือคนที่ใส่
0: อันนี้ล่ะ
4: รถที่ปลาระยะบอกไข
0: ่เกวียนเหรออันตรงนี้เป็นล้อโอเคสองใกล้สุดหรือยังลูกโอ้โหเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีอันนี้คืออะไรอ๋อเมาส์เหรอลูกเมาส์เขียนกลุ่มที่5ไว้ด้วยนะเด็กๆคะอย่าลืมเขียนชื่อนะเอาชื่อเล่นแล้วก็เลขที่นะคะชื่อเล่นแล้วก็เลขที่นะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อแล้วก็เลขที่นะคะเอาชื่อเล่นพอเพราะว่าเดี๋ยวครูแนนจะให้คะแนนด้วยกลุ่ม3อย่าลืมเขียนชื่อเล่นแล้วก็เลขที่นะเอาเลขที่ด้วยนะคะปีโป้เราชื่อเล่นชื่ออะไรนะเมสยาชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเมเขียนด้วยเขียนแล้วก็เขียนเลขที่ด้วยนะคะกลุ่ม5อย่ากลุ่ม4อย่าลืมเขียนชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นแล้วก็เลขที่ทุกคนค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีกลุ่มที่1 นั่งที่ค่ะวางวางก่อนกลุ่มที่1วางอุปกรณ์กลุ่มที่2วางเลยค่ะลูกยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรวางก่อนนะคะวางถ้ากลุ่มไหนไม่วางครูแนนจะหักคะแนนผลงานของกลุ่มนั้นทันทีกลุ่ม3วางอุปกรณ์กลุ่ม3เรียบร้อยมากกลุ่ม4วางเลยค่ะลูกครูแนนมองอยู่นะคะถ้าใครไม่วางกลุ่มนั้นจะโดนหักคะแนนผลงานนะคะกลุ่ม5วางหรือยังคะวางแล้วหันมามองครูแนนทีนี้ครูแนนจะดูนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่ม หักคะแนนผลงานแล้วนะคะวางหรือยังกลุ่มสี่วางเลยค่ะแล้วนโมหันหน้ามาครูแนนค่ะทีนี้ครูแนนนะคะจะสุ่ม

0: ที่สัก 1-2 กลุ่มนะคะออกมานำเสนอว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะคุณแนนขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะออกมาเลยกลุ่มนี้จะทำแตกต่างจากเพื่อนนะคะกลุ่มที่1ทำแตกต่างจากเพื่อนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งถ้ากลุ่มไหนเสียงดังและไม่ฟังขณะที่เพื่อนนำเสนอคุณแนนหักผลงานนะคะหักคะแนนผลงานนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องระบายสีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวคุณแนนจะให้นักเรียนนำกลับไปหรือทำในช่วงที่เราว่างให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ตอนนี้เราฟังใครก่อนคะลูกฟังใครก่อนคะฟังเพื่อนก่อนเราต้องมีมารยาทและก็ให้เกียรติเพื่อนนะคะกลุ่มที่1ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกที่เราว่าร
1: ถค่ะ
0: เดี๋ยวในอดีตหนูแบ่งออกเป็น2ฝั่งใช่ไหมคะเพื่อนแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือยืนนิ่งค่ะคนถือยืนนิ่งลูกในอดีตแล้วก็ปัจจุบันอดีตมีอะไรบ้างคะลูกอดีตมีอะไรคะ
1: กาค่ะ
0: คะ
1: กาน้ำค่ะ
0: กาน้ำกาน้ำที่ใช้แบบต้มเอาใช่ไหมคะที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอะไรอีกลูกถือนิ่งๆน้องกุลถือนิ่งๆค่ะลูก
1: ถือกุเรียนค่ะ
0: คะ
1: กุเรียนค
0: ่
1: ะ
0: มีกุเรียนทุกคนในอดีตใช้อะไรคะลูกในการเดินทางเวียนถูกต้องอะไรอีกคะลูกอะไรอีกลูก
1: ตะเกียงค่ะ
0: ตะเกียงหมดหรือยังคะในอดีต
1: จดหมายค่ะ
0: จดหมายในอดีตมีกาต้มน้ำตะเกียงการส่งจดหมายเวียนนั่นเองนะคะอะไรอีกหมดหรือยังคะ
1: ถังน้ำค่ะ
0: คะ
1: ถังน้ำค่ะ
0: ถังน้ำในปัจจุบันเราใช้อะไรคะลูก
1: ถังน้ำค่ะ
0: คะถังน้ำราวตากผ้าที่ครูแนนเคยให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเขาจะใช้ราวตากผ้าโดยนำไม้มาทำต่อไปในปัจจุบันแล้วลูกมีอะไรคะ
1: รถค่ะ
0: รถกาต้มน้ำใช่ไหมคะหรืออะไรคะ
1: ไฟฉายค่ะ
0: อ๋อไฟฉาย
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท
1: ์เครื่องซักผ้าค่ะ
0: เครื่องซักผ้าแสดงว่าในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่าง
0: กันยังไงลูกในอดีตสะดวกสบายไหมคะ
1: สบายค
0: ่
1: ะ
0: ในอดีตสะดวกสบายไหมคะลูก
1: สนุกสบายค
0: ่
1: ะ
0: ในอดีตนะคะ
1: ไม่สะดวกค่ะ
0: มีไฟฟ้าใช่ไหมคะลูกไม่มีแต่ในปัจจุบันผู้คนนะคะมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่ามีเทคโนโลยีอย่างเช่นไฟฉายนี้ก็เกิดจากการคิดค้นนะคะมีเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตไฟฉายรถยนต์ก็เหมือนกันเครื่องซักผ้าก็เหมือนกันนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานั่นเองนะคะโอเคปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยลูกเชิญเลยต่อไปคุณแนนขอเชิญกลุ่มที่2เลยค่ะมาเลยคนถือเดินมานี่ค่ะลูกถือเดินมานี่เดี๋ยวนะลูกถือให้ตึงๆค่ะลูกถือให้ตึงๆถือน้องจับตรงนี้ก็ได้ถือให้ตึงๆนะคะเจ้านายคะเราวาดรูปอะไรมาบ้างคะมีตะเกียง
1: พัดลมครับ
0: คะ บางคนเขียนตรงนี้เขียนกลับหัวใช่ไหมลูกอ๋อมีอยู่สองฝั่งค่ะทีนี้ไม่เป็นไรถือให้ตรึงค่ะลูกเจ้านายพูดใหม่ค่ะลูกมีอะไรบ้าง
1: ตะเกียง
0: มีตะเกียง
1: ทวงอากาศ
0: คะ
1: ทวงอากาศ
0: โทรศัพท
1: ์คอมพิวเตอร์
0: คอมพิวเตอร
1: ์บ้านค่ะ
0: บ้าน
1: พัดลม
0: พัดลม
1: ลำโพงครับ
0: ลำโพงซึ่งสิ่งที่พวกเราวาดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอดีตคะลูก
1: อดีตและปัจจุบันครับ
0: อดีตก็คืออย่างเช่นอะไรคะ
1: ตะเกียงคร
0: ับตะเกียงในอดีตไม่มีไฟฟ้าใช้เราใช้ตะเกียงเนาะแล้วบ้านแตกต่างจากในปัจจุบันกับอดีตยังไงคะบ้านที่อยู่ในอดีตกับบ้านปัจจุบันแตกต่างกันยังไงคะลูก
1: บ้านในอดีตอยู่ใกล้แม่น้ำครับ
0: ค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเราใช้อะไรในการสร้างบ้าน
1: ไม้ครับ
0: เก่งมากลูกแต่ปัจจุบันเราใช้อะไรสร้างบ้านคะลูก
1: อิฐครับ
0: อิฐปูนเหล็กนั่นเองนะเก่งมากค่ะน้องเจ้านายนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์อะไรอีกนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากในอดีตนั่นเองนะคะทำให้ชีวิตของคนในปัจจุบันนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเด็กๆครับปรบมือหนึ่งครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ5ครั้งโอเคนะคะจากการที่เราได้ร่วมกันสร้างผลงานนะคะการวาดภาพการเปลี่ยนแปลงในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะก็คือวิถีชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะคะซึ่งคุณแนมขอยกตัวอย่างนะคะในชุมชนของคุณแนมจากในอดีตเคยทำแค่ทำนาเคยประกอบอาชีพแค่ทำนาทำไร่สำปะหลังทำอ้อยนะคะแต่ปัจจุบันมีการทำสวนยางพาราด้วยแล้วก็ทำสวนปาล์มนะคะวิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะนี่ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะต่อมาครูแนนกลับไปที่บ้านแทบจะไม่เห็นคนเกี่ยวข้าวเองแต่จะใช้อะไรคะลูกใช้อะไรหนูเคยเห็นไหมเขาเรียกว่ารถเกี่ยวข้าวคุณแนนกลับไปที่บ้านนะคะคุณแนนบ้านคุณแนนก็ทำนาเหมือนกันวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีตผู้คนเกี่ยวข้าวเองแต่ปัจจุบันนี้ผู้คนใช้รถเกี่ยวข้าวสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในอดีตเราจะนิยมสร้างบ้านด้วยไม้และใกล้ริมน้ำแต่ปัจจุบันเรานิยมไปสร้างในเมืองและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างเช่นอิฐปูนอะไรอีกคะลูกเหล็กพวกนี้ในการนำมาสร้างบ้านนั่นเองนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมาอาชีพของคนในปัจจุบันเป็นอย่างไรคะลูกมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ในอดีตนั้นเรามีการทำเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะแต่ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเจริญมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีอาชีพที่หลากหลายนั่นเองนะคะมีอาชีพมากมายบริการต่างๆขนส่งสินค้าต่อมาสั่งของออนไลน์สั่งของออนไลน์นะคะในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้จากการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวของเราเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อของที่ตลาดหรือห้างสรรพสินค้าบางสิ่งบางอย่างคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถสั่งซื้อในออนไลน์ได้เลยสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะและในเรื่องของอาหารสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้ไหมคะลูกๆได้เนาะบางทีเราไม่อยากออกไปซื้อเองเราก็สามารถกดโทรศัพท์สั่งได้เลยนั่นเองนะคะสะดวกไหมคะสะดวกมากมายเลย

ีคะหนูเคยเห็นเวลาที่คุณแม่ซื้อของไหมคะบางทีคุณแม่ไม่ได้พกเงินสดไปคุณแม่ทำอย่างไรคะลูกเราสแกนหรือการโอนเงินนั่นเองนะคะก็สะดวกมากขึ้นนั่นเองซึ่งในอดีตจะต้องใช้อะไรเท่านั้นคะ

0: คะเวลาที่เราอยากจะทราบข้อมูลต่างๆเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาได้เลยนั่นเองนะคะในอดีตการติดตามข่าวสารต่างๆนี้ก็ค่อนข้างลำบากนั่นเองค่ะต่อมาการแต่งกายจากในอดีตนะคะอาจจะมีการแต่งกายแบบไทยๆแต่ปัจจุบันการแต่งกายของเราแต่งกายเป็นอย่างไรคะลูกแต่งกายเป็นยังไงการแต่งกายในปัจจุบันของเรานะคะก็ได้รับวัฒนธรรมจากต่างชาตินะคะมีการนำมาประยุกต์ตามกระแสนะคะเราก็แต่งกายตามกระแสแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะต่อมาค่ะใบงานที่5เรื่องวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะให้นักเรียนสำรวจชุมชนของตนเองว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างซึ่งใบงานนี้ครูแนนก็จะให้นักเรียนกลับไปสำรวจชุมชนของตนเองนั่นเองนะคะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีตบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเราจะต้องกลับไปสอบถามใครคะสอบถามคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะไปสอบถามเลยตามประเด็นดังต่อไปนี้นั่นเองนะคะซึ่งใบงานคุณแนนกำหนดมาให้แล้วโดยให้นักเรียนวาดวิถีชีวิตในอดีตลงวิถีในชีวิตปัจจุบันลงนะคะว่าในอดีตเป็นแบบนี้นะส่วนปัจจุบันเป็นอย่างนี้นั่นเองโดยให้นักเรียนเขียนชื่อชุมชนของตนเองลงไปด้วยนั่นเองนะคะและมาเขียนบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยค่ะต่อมานักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของร้านค้าร้านสะดวกซื้อในอดีตไม่มีแต่ปัจจุบันนี้มีผู้คนสามารถไปเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายและนักเรียนรู้สึกอย่างไรก็ให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในชั่วโมงต่อไปนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองนะคะจากจนถึงปัจจุบันซึ่งครูแนนสังเกตจากการที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถวาดภาพสื่อสารออกมาได้ว่าในอดีตเป็นอย่างไรและในปัจจุบันเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะครูแนนก็จะฝากให้นักเรียนทำผลงานให้เรียบร้อยและนำมาส่งครูแนนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะต่อไปนะคะชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราจะมานำเสนอผลงานหรือใบงานที่ครูแนนให้ทำนั่นเองนะคะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานหรือใบกิจกรรมที่ครูแนนมอบให้นะคะเรื่องวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะในวันนี้คุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
2: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
3: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
4: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
2: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูฐตังหากอูฐใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่านอกนั่นล่ะครับที่อูฐเอาไว้สะสมน้ำ
4: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูฐกันเถอะ
5: โยเย
4: หัวแหลม

0: ชัยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: ราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะสบายดีไหมครับ
1: สบายด
0: ีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปครับนะโมลูก
3: แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10และทีละ100และลดลงทีละ10ทีละ100ครับ
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้นะโมหน่อยนะในครั้งนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของแบบรูปนะครับครั้งนี้เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมอีกแน่นอนนะครับว่าแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรนั่นคือในเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100นะผสมปะปนกันนะครับคละกันดูซิว่าเด็กๆจะทำได้ไหมว่าแต่เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบอกความสัมพันธ์และหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100ได้นะครับพร้อมทั้งหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100และลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100นะครับให้เหตุผลได้นะว่าเอ๊ะจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปเป็นจำนวนนั้นเพราะเหตุใดต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทบทวนนะครับนั่นคือกิจกรรมอะไรเอ่ยโยงเส้นแบบดับเบิลนะครับเป็นอย่างไรนะมาดูกันนะทุกคนนะครับจะต้องมีใบกิจกรรมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะต้องมีใบกิจกรรมโยงเส้นแบบดับเบิลนะครับทำอะไรนะครับเด็กๆมาดูขั้นแรกอ่านคำสั่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับให้นักเรียนเขียนเส้นโยงแบบรูปความสัมพันธ์และจำนวนที่หายไปให้ถูกต้องคุณครูมีให้นะแบบรูปของจำนวน5ข้อใช่ไหมครับเด็กๆก็ต้องทำไมโยงเส้นมาหาความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่และโยงเส้นอีกหนึ่งครั้งเพื่อหาจำนวนที่หายไปว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับไปกิจกรรมนี้นะใบกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะใบกิจกรรมนี้เลยนะครับใบกิจกรรมโยงเส้นแบบดับเบิลนะครับโยงเส้นเลยคุณครูให้เวลา3นาทีนะคุณครูจับเวลาแล้วนะครับ
4: ไม่เขียนทำไมงานนี้
0: นี่ยงเส้นแบบดับเบิ้ล
4: ยงเส้นแบบดับเบิ้ลไง
5: ไรวินใช้นี
6: ้ยงเส้นแบบดับเบิ้ลไง
0: เวลาโยงเส้นเด็กๆอย่าลืมใช้แม้มันทัดรวบด้วยนะงานของเราจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ

0: งไปโยงเส้นโยงเส้นจากแบบรูปไปหาความสัมพันธ์แล้วจากความสัมพันธ์ไปจำนวนที่หายไปนะขั้นแรกเด็กๆดูก่อนแบบรูปของจำนวนนะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใช่ไหมครับอย่างที่ครูเคยบอกไปเมื่อเด็กๆ เจอแบบรูปของจำนวนเด็กๆต้องทำไมครับต้องอ่านก่อนใช่ไหมครับว่าจำนวนในแบบรูปนั้นมีจำนวนใดบ้างและสังเกตว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่เด็กๆ ก็โยงเส้นไปหาความสัมพันธ์นั้นเมื่อเด็กๆได้ความสัมพันธ์แล้วเด็กๆ ก็จะสามารถหาจำนวนที่หายไปได้นั่นเองนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ข้างต้นที่เด็กๆได้หาไปนั่นเองครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต้นทางหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตรงตรงหมดเวลาแล้วตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับข้อแรกนะทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันมีจำนวนใดบ้างครับ451 456ใช่ไหมครับจำนวนที่หายไป466 471 476เด็กๆคิดว่าถ้าเราดูจากแบบรูปของจำนวนเมื่อสักครู่นี้ความสัมพันธ์น่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับนโมลูกเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่
1: เพิ่มขึ้นทีละ5ครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ5ใครเห็นด้วยกับนโมบ้างยกมือปลายทางแล้วครับเพิ่มขึ้นทีละ5มั้ยเราก็โยงเส้นนะครับจากแบบรูปไปหาความสัมพันธ์นี่คือเพิ่มขึ้นทีละ5แล้วจำนวนที่หายไปล่ะลูกคือจำนวนใดครับใครตอบไปบ้างจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดตะวันลูกจำนวนนั้นคือ
1: 461ครับ
0: จำนวนนั้นก็คือ461
1: ครับ
0: 61ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะประเมยตะวันหน่อยนะ461นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5ใช่ไหมจาก456เพิ่มขึ้น5ก็เป็น461นั่นเองนะครับมาดูข้อที่2ต่อเลยอ่านโจทย์พร้อมกันว่าแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้มีจำนวนใดบ้าง414 412 410จำนวนที่หายไป406 404เด็กๆคิดว่าจากแบบรูปของจำนวนมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับใครตอบครูได้บ้างเริ่มลูก
1: ลดลงทีละ

0: 2ครับ
1: ลดลงทีละ2ใครเห็นด้วยกับปลื้มบ้างยกมือใครคิดว่าแบบอื่นมีไหมใครคิดว่าไม่ใช่ลดลงทีละ2ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยนะลดลงทีละ2แล้วจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดนะเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือประกอบลูกประกอบจำนวนที่หายไปคือจำนวนใด
0: 408ครับ
1: 408นั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องเอาประมือให้ประกอบหน่อยนะมาดูข้อถัดไปข้อที่3อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ914 814 714 614จำนวนที่หายไป414เอ๊ะจากแบบรูปที่กำหนดให้นั้นเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับใครตอบไปบ้างเจ้านายลูกความสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับ
0: ลดลงทีละ100
1: เพื่อนบอกว่าลดลงทีละเท่าไหร่เจ้านายลูก
0: 100ครับ
1: 100ถูกต้องไหมนะถูกต้องอ่ะประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะลดลงทีละ100แสดงว่าเอ๊ะเราหาจำนวนที่หายไปได้ยังได้แล้วอากิตินันลูกกิตินันจำนวนที่หายไปตรงนี้คือจำนวนใดครับ
2: 514ครับ
1: ใครเห็นด้วยกับกิตินันบ้างยกมือใครคิดว่าไม่น่าจะใช่ดูนะปลายทางแล้วครับเหมือนกันไหมเออ514ถูกต้องประเมยกิตินันหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูข้อถัดไปข้อที่4อ่านพร้อมกันจำนวนที่หายไป424 434 444454และ464เด็กๆคิดว่าความสัมพันธ์ของแบบรูปชุดนี้คือใบพลูลูกความสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ10ค่ะ
1: เพิ่มขึ้นทีละ10ใครเห็นด้วยกับใบพลูบ้างใครคิดว่าไม่น่าจะใช่ไหนมาดูนะเฉลยเพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองเอาประมือให้ใบพลูน้อยเยี่ยมมากนะครับและจำนวนที่หายไปล่ะลูกคือใครตอบได้บ้างจำนวนที่หายไปเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดครับ
3: ที่ของมีก็มี
1: ข้อที่4นั่นก็คือ
0: 414ครับ
1: 414เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะประเมินให้แกไหนหน่อยเยี่ยมมากนะข้อสุดท้ายมาอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางว่าแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้นั้นมีจำนวนใดบ้างนะครับ432 422 412จำนวนที่หายไป392 382ในเด็กคิดว่าจากแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับตะวะธนพรลูกธนพร
0: ลดลงทีละ10ค่ะ
1: อะไรนะ
0: ทีละ10ค่ะ
1: ลดลงทีละ10ใครเห็นด้วยบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่เห็นไหมลดลงทีละ10ถูกต้องเอาประมือให้ธนพรหน่อยและจำนวนที่หายไปล่ะลูกออร์แกนจำนวนที่หายไปในแบบรูปข้อที่5คือ
0: 402ค่ะ
1: คือ
0: 402ค่ะ
1: 402นั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้ออร์แกนหน่อยเยี่ยมมากนะครับหวังว่าเด็กๆทางต้นทางและปลายทางน่าจะทำกันได้นะยากไหมลูกไม่ยากเลยนะครับอย่างนี้ครูบอกว่าถ้าเราเจอแบบรูปของจำนวนเมื่อไหร่ให้อ่านจำนวนในแบบรูปนั้นก่อนว่ามีจำนวนใดบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมใช่ไหมว่าความสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตดูความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไรแล้วจึงหาจำนวนที่หายไปนั่นเองนะมาดูกิจกรรมถัดไปวันนี้คุณครูเตรียมกิจ

0: จกรรมมาให้เด็กๆเยอะเลยนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมอะไร
1: ไ
0: ขรหัสจัดข้อความว่าแต่ต้องทำอะไรบ้างมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะอย่างแรกให้นักเรียนแต่ละคู่แสดงว่าให้นักเรียนทำเป็นคู่นะครับรับใบไขรหัสรับ1ใบนะครับเป็นใบกิจกรรมนั่นเองไขรหัสจัดข้อความนะครับแล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันไขรหัสลับที่ได้เมื่อไขรหัสลับได้แล้วให้นำรหัสลับมาใส่ในช่องของตารางไขรหัสลับเพื่อถอดรหัสลับแสดงข้อความว่าข้อความนั้นคือข้อความอะไรนะมาดูหน้าตานิดนึงนะให้เด็กๆหาตัวอักษรที่เป็นคำตอบแล้วนำไปเติมในช่องว่างนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเด็กๆดูจากที่มีตัวอักษรที่เป็นคำตอบแสดงว่าถ้าเราได้คำตอบเป็น52สมมติได้คำตอบเป็น52แสดงว่าแทนด้วยตัวอักษรอะไรครับ W นะครับถ้าได้คำตอบ52แสดงว่าแทนด้วย W นะเช่นข้อที่1นะครับตัวอย่างมีจำนวนใดบ้างครับ2232 42จำนวนที่หายไป62 72เด็กๆคิดว่าจำนวนที่หายไปคือ
1: 52
0: เก่งมากเลยนั่นก็คือ52นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับรหัสลับตัวอักษรอะไร W เราก็เขียน W ในอะไรครับช่องที่1นะเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับ

ใครสงสัยไม่เข้าใจสอบถามครูได้นะครับเมื่อเราได้คำตอบแล้วว่าตอบจำนวนใดเราก็ไปดูว่าตรงกับรหัสตัวอักษรใดนะครับอย่างเช่นได้คำตอบเป็น52นะเราก็แทนด้วยตัวอักษร W นั่นเองนะครับ

ำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำให้ครบทุกข้อนะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกันนะครับมีทั้งหมด11ข้อนะเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเมื่อถอดรหัสลับออกมาแล้วเราอ่านว่าอะไรนะครับได้ข้อความออกมาว่าอะไรนะอย่างที่ครูบอกว่าเมื่อเราเจอแบบรูปเราก็ต้องอ่านก่อนใช่ไหมมีจำนวนใดบ้างนะครับแล้วใช้ทักษะการสังเกตสังเกตให้ได้ว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่แล้วจึงหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปนั่นเองเมื่อได้คำตอบแล้วว่าตัวอักษรนั้นคือตัวอักษรใดนะครับเราก็นำไปเขียนในตารางไขรหัสลับนั่นเอง

บางคนใกล้เสร็จแล้วนะดูซิรหัสลับของเราทำได้ไหมลูกคนนี้ทำได้ไหมสนใจตรงไหนไหมทำได้นะ

0: ายไปขวาไงลูกใกล้เสร็จยัง
1: ไม่ได้ไม่ได้

เติมในนี้ด้านหลังเข้าใจไหมเพื่อให้เห็นประโยชน์ถ้าเด็กๆได้ตัวอักษรครบทุกข้อแล้วลองนำไปใส่ในตารางไขรหัสลับนะครับเพื่อถอด

้นอ่านว่าอะไรนะครับและแปลว่าอะไรเด็กๆลองสังเกตดูนะแล้วก็ลองแปลดูนะครับเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะลองดูครับ

มีบางคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะถอดรหัสได้เรียบร้อยแล้วเด็กๆคนใดที่ยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะว่าเราถอดรหัสลับออกมาแล้วเราได้ประโยคภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับว่าอะไรอ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรและอันนี้อะไรคำสุดท้าย

0: มเลย
1: เขาไม่ทำ1ถึง4 11
0: อ่ะแล้วไหนจำนวนเราอ่ะให้เขียนลงไปอ่ะใช่ครับเขียนลงไปด้วยเขียนลงไปด้วยว่าจำนวนที่ใหญ่ไปคืออะไรตรงรหัสอะไรบางคนได้คำตอบออกมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนว่าเพื่อนถอดรหัสข้อความได้เป็นประโยคอะไรนะครับเจ้านายมาลูกเจ้านายมาเจ้านายมาเดี๋ยวเราค่อยเฉลยพร้อมกันนะในส่วนของวิธีทำนะครับแต่เรามาดูรหัสก่อนหน้าสุดท้ายเลยนะครับเราได้คำว่าอะไรลูกได้ตัวอะไรบ้างอ่ะตัวอะไรเอ่ยตัว W นะครับข้อที่สองแล้วลูกได้อะไรเอ่ย
2: E
0: ตัวสาราย
2: E
0: ชี้เพื่อนดูด้วยชี้เพื่อนดูตัวอะไร
2: E
0: ข้อที่สามได้ตัวอะไรครับ
2: L O
0: ข้อที่สี่ O
2: V
0: ข้อที่ห้า V ข้อที่หกE
2: M
0: ข้อที่7 M
2: A
0: ข้อที่8 A
2: T

0: ข้อที่9 T
1: head
0: ข้อที่10
1: head
0: H ครับ
1: S
0: และข้อ11 S ใครได้ตรงกับเพื่อนบ้างใครได้ตรงกับเพื่อนบ้างถอดรหัสออกมาแล้วใครได้ตรงบ้างตรงหลายคนเลยนะครับตรงหลายคนแล้วอ่านว่าอะไรลูกประโยคนี้ใครอ่านออกบ้างใครอ่านได้บ้างเหมือนมีคำว่า love ด้วยอ่านว่าอะไรเอ่ยใครอ่านได้บ้างให้คิดไว้ก่อนนะว่าอ่านว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยวิธีทำกันก่อนนะอ่ะปรบมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากเลยถอดรหัสได้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อแรกคุณครูเฉลยไปแล้วใช่ไหมข้อแรกนะครับตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยข้อที่1ตัวอะไรครูยกตัวอย่างไปแล้วเป็นตัว W นะครับข้อที่2มาดูนะ108 106 104 102 100ชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละลดลงทีละ2นั่นเองแสดงว่าจำนวนที่หายไปคือ98นั่นเองนะครับตรวจสอบของตนเองตรวจสอบของตนเองนะ98ตรงกับตัวอักษรอะไรตรงกับตัวอักษรอะไร E นั่นเองนะครับนี่ข้อที่3มาดู37จำนวนที่หายไป47 52 57 62เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นลดลงครับชุดของจำนวนเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างนะโมลูกเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ
1: 5ครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ
1: 5ครับ
0: 5นั่นเองแสดงว่าจำนวนที่หายไปคือ
2: 42
0: ใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างเอ่ยจำนวนที่หายไปคือเบิ้ลลูกจำนวนที่หายไปคือเท่าไหร่ครับ
2: 98
0: ข้อที่2ข้อที่3แล้วลูกข้อที่3แล้วจำนวนที่หายไปในข้อที่3คือ
2: 42ครับ
0: 42ใครเห็นด้วยกับเบิ้ลบ้าง42ใครว่าไม่ใช่มีไหมคำตอบก็คือ42นั่นเองนะครับตรงกับตัวอักษรได้ตัว L นั่นเองนะครับนะข้อที่4ข้อที่4จำนวนมีจำนวนใดบ้าง969 869 769จำนวนที่หายไป569และ469เด็กๆคิดว่าจำนวนที่หายไปในแบบรูปนี้คือจำนวนใดครับเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมาดูนะจะเห็นว่าจำนวนที่หายไปนั่นก็คือธนพรลูก
1: 669ค่ะ
0: จำนวนนั้นคือ
1: 669
0: 669นั่นเองนะครับถูกต้องอ่ะประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากเพราะว่าลายเป็นชุดของจำนวนที่เป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ100นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะตรงกับตัวอักษรใดลูกตรงกับตัวอักษรอะไร O นั่นเองนะข้อที่5มาดูนะจำนวนมีจำนวนใดบ้างครับ444 446จำนวนที่หายไป450 452และ454นะครับเด็กๆครับชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นทีละ2แสดงว่าจำนวนที่หายไปนั่นก็คือปณิดาลูก จำนวนที่หายไปคือ
1: 448ค่ะ
0: 448เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะตรงกับตัวอักษรใด V นั่นเองนะมาดูข้อที่6นะข้อที่6มีจำนวนใดบ้างครับ380 375 370จำนวนที่หายไป360และ355คุณครูถามว่าชุดของจำนวนเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับใครตอบได้บ้างอ่ะปลื้มลูกเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
3: ลดลงครับ
0: ลดลงลดลงทีละเท่าไหร
3: ่5ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับและจำนวนที่หายไปคืออะไรใครตอบได้บ้างปลื้มลูกปลื้มจำนวนที่หายไปคือ
3: 365ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยอากนะครับตรงกับตัวอักษรใดครับตัวอะไรตัว E นั่นเองนะมาดูข้อที่7นะครับข้อที่7ในแบบรูปมีจำนวนใดบ้างอ่ะ673 663653 643จำนวนที่หายไปแล้ว623คุณครูถามว่าชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูกเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลงครับ
0: ลดลงทีละเท่าไหร
1: ่10ครับ
0: 10นั่นเองจำนวนที่หายไปคือใบพลูลูกจำนวนที่หายไปคือ
1: 633ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเห็นด้วยกับใบพลูบ้างเห็นด้วยหลายคนนะคำตอบคือ633นั่นเองอัปประมือให้ใบพลูนอเยี่ยมมากตรงกับตัวอักษรได้ตรงกับตัวอักษร M นั่นเองนะครับ M มาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่8จำนวนที่หายไป112212 312 412และ512คุณครูถามว่าชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ครับ if ลูกเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อน
1: เพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูก
1: 100ค่ะ
0: 100นั่นเองและจำนวนที่หายไปคือ
1: 12ค่ะ
0: จำนวนที่หายไปคือ12ใครเห็นด้วยกับอีฟบ้างหลายคนนะมาดูเฉลยนั่นก็คือ12ปรบมือให้อีฟหน่อยเยี่ยมมากนะตรงกับตัวอักษรใดครับตัวอักษรใด A นั่นเองนะตัวอักษร A ข้อที่9นะครับมีจำนวนใดบ้าง251 256จำนวนที่หายไป266271และ276เด็กๆช่วยครูตอบหน่อยได้ไหมว่าชุดของจำนวนที่กำหนดให้นี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับแกไหนลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูก
1: เพิ่มขึ้นครับ
0: ทีละ
1: 5ครับ
0: และจำนวนที่หายไปค
1: ือ261ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอาประมือให้เกียร์ไหนหน่อยตรงกับตัวอักษรใดครับตรงกับตัวอักษรใด T นั่นเองนะเยี่ยมมากข้อที่10ใกล้แล้วใกล้แล้วนะมีจำนวนใดบ้างครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ747 737 727 717707และจำนวนที่หายไปนั่นเองจำนวนนั้นคือใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกจำนวนที่หายไปคือ
1: 697ครับ
0: 697เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เจ้านายหน่อยเจ้านายให้เหตุผลหน่อยได้ไหมทำไมถึงเป็น697เพราะว่าเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่ลูก
1: ลดลงทีละ10ครับ
0: ลดลงทีละ10นั่นเองปรบมือให้เจ้านายหน่อยลูกเยี่ยมมากนะและข้อสุดท้ายใครบอกคุณครูได้บ้างว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดวันใหม่ลูก
4: 555ค่ะ
0: จำนวนนั้นคือ
4: 555ค่ะ
0: 555ใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครว่าน่าจะเป็นจำนวนอื่นมาดูคำตอบนะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือ555เพราะเหตุใดวันใหม่ให้เหตุผลหน่อยทำไมถึงตอบ555เพราะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
4: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ทีละ
4: 2ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประเมยวันใหม่หน่อยให้เด็กๆนะครับนั่งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางแล้วมาช่วยกันอ่านรหัสลับนะว่าอ่านข้อความนี้ว่าอย่างไรนะครับข้อที่1ตรงกับตัวอักษรอะไรนะW นะครับข้อที่2 E ข้อที่3 L ข้อที่4 O ข้อที่5 V ข้อที่6 E ข้อที่7 M ข้อที่8 A ข้อที่9 T ข้อที่10 H นะครับและข้อที่11S นะเราอ่านว่าอะไรลูกประโยคนี้ใครอ่านได้บ้างใครอ่านได้บ้างช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันเรียนรู้นะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้ก่อนคำนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรวีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยวีแปลว่าอะไรพวกเรานะพวกเราคำต่อไปคำต่อไปอ่านว่าอะไรใช่ไหม love นะครับ love แปลว่าอะไรรักใช่ไหมครับคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกัน math แปลว่าอะไรครับคณิตศาสตร์นั่นเองแสดงว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรครับพวกเรารักคณิตศาสตร์นั่นเองพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง
2: พวกเรารักคณ
0: ิ
2: ตศาสตร
0: ์ภาษาอังกฤษล่ะอ่านพร้อมกัน We love math We love math เยี่ยมมากนะครับประเมินกับตัวเองทั้งต้นทางและปลายทางครับเราไขรหัสลับได้แล้วนะเยี่ยมมากนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปทั้ง2กิจกรรมเราได้รับความรู้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างลูกนั่งตัวตรงแกไหนลูกได้อะไรบ้างเอ่ย
5: ได้หาจำนวนที่หายไปครับ
0: ได้หา
5: จำนวนที่หาย
0: จำนวนที่หายไปแล้วหายยังไงลูกจำนวนที่หายไป
6: การพอไหม
0: ไหนใครตอบจากแกไหนได้บ้างอีฟถ้าจะหาจำนวนที่หายไปเราทำยังไงตามความคิดเรา
1: ดูจาก
0: อะไร
1: ความสัมพันธ์ค่ะ
0: ดูจากความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเอาประเมยอีฟหน่อยดูจากความสัมพันธ์แล้วก็ใช้ความสัมพันธ์นั้นในการหาจำนวนที่หายไปใช่ไหมครับใครได้อะไรอีกลูกเริ่ม
3: การหารหัสที่หายไปครับ
0: การหาจำนวนที่หายไปเหมือนกันใช่ไหมครับเยี่ยมมากใครได้อะไรอีกอุปกรณ์ลูกประกอบได้อะไรครับประกอบได้อะไรเอ่ย
1: คำว่าเรารักคณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษครับ
0: ได้คำว่า
1: คณิตศาสตร์
0: เรารักคณิตศาสตร์และเรารักคณิตศาสตร์ไหม
2: รัก
0: ครับนะปลายทางแล้วครับตอบเพื่อนตอบแทนเพื่อนๆปลายทางได้ไหมรักคณิตศาสตร์ไหม
2: ร
0: ักหนักนะครับมาดูนะเด็กๆจะเห็นว่าชุดของจำนวนนะครับที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันเป็นแบบรูปของจำนวนการหาจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนแล้วจึงหาจำนวนนั้นนั่นเองนะครับ สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ที่เด็กๆจะต้องทำเป็นการบ้านนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่

0: N ข้อที่1ใหญ่ให้เราเติมคำตอบใช่ไหมให้เราทำให้ครบนะครับข้อที่2ใหญ่ก็ให้เติมคำตอบนะเติมไปนะเติมจำนวนลงไปนะครับทำให้ครบเลยนะครับแล้วก็มีโจทย์ปัญหาท้าทายชวนคิดด้วยนะให้เด็กๆลองทำมาดูนะและข้อที่3ใหญ่ให้เขียนอะไรเอ่ยกากบาทใช่ไหมทับรูปถัดไปในแบบรูปนะครับอย่างเช่นข้อที่1ถ้าเราเลือกรูปเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นรูปไหนเอ่ยรูปที่1รูปที่2หรือรูปที่3รูปที่1นั่นเองแล้วก็กากบาทไปนะครับทับรูปไปนะทำให้ครบเลยนะครับให้ทำเป็นการบ้านนะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.8 นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องวางเรขาอลวนนะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10และทีละ100ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิสตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
1: วางขอเลยไ
2: หมเนี่ยวิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกร่งแกร่งมันจะได้แบบ
3: หนึ่งสองสามปึ้ง
2: กระโดดได้แล้ว
3: เป็นงา
2: เป็นงา
3: ช่วยพี่ยาคนเป็นลมไปช่วยช่วยกัน
4: เดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีอยู่ประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
2: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
7: ไม่ยากมากนั่นไงมาแล้ว
8: คนไข
7: ้
8: หมดสติ ไม่ร
7: ู
8: ้สึกตัว
4: ใช่ค่ะ
8: เด
4: ี๋
8: ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
4: ได้ค่ะ
9: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
8: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
4: เป็นค่ะ
8: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะ
7: อย
4: ่
7: าง
4: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
6: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
4: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
6: ไปไปไป
4: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
6: อยากรู้ค่ะ
4: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
6: ค่ะ
4: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะอ่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
6: คุณคะคุณคะ
4: ถ้าสมมติ

0: ว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่
2: ขึ้นมา
0: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ดี
0: ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: พอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: แล้วหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวลองมาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

ว่าลายมันชอบวิ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
0: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหม
2: สุกกอไก
0: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
3: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับ

0: ขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
1: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: โอ้ไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรต
0: ่
1: าง
0: เสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อเหรออ
0: ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ

0: าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
1: เตียวหม้อ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
0: เสวียนหม้อ
1: เสวียนหม้อเอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
0: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
1: เพื่อ
0: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
1: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
0: ก้านจาก
1: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากนี่มันเหนียวไหม
0: เหนียวค่ะ
1: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
0: ง
1: ่
0: าย
1: ก็เลยนิยมกันทำกัน
0: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
1: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
2: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
1: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
2: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
2: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
1: ื่
2: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
1: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
2: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
1: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกมาดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
2: ได้
1: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
2: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ได้ทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใหม่ไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่ยังไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ยจากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จ่านะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ปะเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับหลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไบลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลย

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคย

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเลียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่น

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

มากมายที่อยู่บนโลกนั้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มือช้ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ
0: ้ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ
0: ้อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกนำ
1: เฮ้เฮ้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: ม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปไปทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าขุดสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วย
1: ครับ
3: ตั้งแต่ราชการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพะยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอไปคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นและการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาจากก่อนมาจากที่นู้นมาจากเขมรปดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสโลก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านครัวเองมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นข้อเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจากนี้ไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมไปขาย
3: นั่งเรือเมไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยตะก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมุติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่บ้านเลย
3: กับทุกบ้านเลยฮะ
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่ตกแตก
1: ตกแตก
3: แล้วมันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนเลยจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
3: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทบในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2ห้ามผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นวัน

0: รู้จักเลยว่าเป็นเคิงออฟซีนเนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายแต่บอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร
0: ์ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วสัญญาว่าคุณจะไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
0: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูก็แล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
0: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันหนึ่งเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
0: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดียวก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
0: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วก็คือทำให้พระประมันสาทำทอในวังสระปทุมช้ามาก็นั่งเรือไปวังเพราะวังสระปทุมไม่ไกลใช่ไหม
2: เป็นแสน
0: แค่นี้เองแสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่2ก็คือคุณจิมเข้ามา
1: รุ่นสองที่ทอให้จิม
0: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: พอคุณแม่ไปแล้วก็เตรียมมาถึงรุ่นผมกับรุ่นที่3ก็คือทอให้ได้วางก็ทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
0: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่มั้ยรุ่นเสียคือรุ่นลูกสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเค้าเรียกภาษาจามโดยตรง
1: ภาษาจาม
2: ทุกวันนี้ยังมีใครพูด
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
0: ต่างจริงเพิ่งจะตายไปมาเลยแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถึงบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบื่อผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
2: คร
0: ับ นะเพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเรานี่ไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: อยู
1: ่ลายโบราณ
0: ลายอะไรก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
2: คร
0: ับไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเป็นเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
2: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
1: เราทำมาก่อนนานๆแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็
2: น
0: เอกลักษณ์ของเราหนึ่งแล้วแบบไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
1: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามานั่งเดินมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
1: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
2: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าข้าวตระกูล
1: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็เลิกกันไปหมดแล้วตอนนี้
1: เหล
0: ือ
1: ที่บ้านเดียว
2: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Googleเวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
1: บ้านตรงนี้ที่เดียวเลย
2: ที่เดียวเลย
1: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่ละ
1: ก็ทำ
0: ก็ให้ย้อม
1: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
1: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
1: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: สูงทั้ง
1: ห
0: มดเราต้องทำ
2: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนออกมาเป็นผ
0: ืนอันนี้
2: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
1: แน่นมากเลย
2: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: การสร้างหัวใจความเป็นมนุษย์ก่อนหน้านี้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการสร้างทักษะการทำงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะไปป้อนตลาดแรงงานมันทำให้คนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งคือทำให้ขาดมิติของความเป็นมนุษย์หลงลืมมิติของหัวใจไปมันก็เกิดปัญหาต่างๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยทุกปัญหามันสรุปออกมาได้มันจะเกิดจากการแปลกแยกของมนุษย์ใน3ระดับคือแปลกแยกกับตัวเองแปลกแยกกับผู้อื่นแล้วก็แปลกแยกกับธรรมชาติก็คือทำยังไงให้คนกลับมาคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับผู้อื่นแล้วก็คอนเนคกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วการที่เราจะคอนเนคกับสิ่งต่างๆได้เนี่ยเราต้องกลับเข้ามาดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นการเรียนรู้เพื่อขยายใจมนุษย์ครับขยายใจให้มันมีพื้นที่สำหรับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวแล้วก็มีพื้นที่สำหรับชุมชนมีพื้นที่สำหรับธรรมชาติจิตปัญญาเกิดขึ้นด้วยหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็คือเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์แต่พอเราทำมาสักประมาณ 4-5 ปีเนี่ยมันเริ่มมีสถาบันการศึกษาอื่นเริ่ม รู้จักแล้วอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นก็เลยเป็นหลักสูตรอบรมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับในหลักสูตรแรกก็จะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและครั้งที่2ก็คือมาเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่จะฝึกเรื่องของความสงบนิ่งได้เห็นถึงว่าประสาทสัมผัสต่างๆของตัวเองเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากแค่ไหน
1: จับรูปลูกให้ทั่วแล้วจับตัวให้สาห้ามดิ้นนะคะจับดูมันไม่เหมือนใคร
2: กว้างนะคะแล้วมองตรงไม่ต้องหัวเนาะลืมไหมคะพี
0: ่กิจกรรมสุดท้ายก็คือการฝึกใช้ใจซึ่งเป็นอะไรเรื่องนามธรรมที่มันยากมากเลยจะฝึกใจยังไงเราก็จะให้เขาใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำไปว่าความรู้สึกนี้จะนำไปที่จุดที่เขาสนใจที่สุดด้วยใจที่ว่างด้วยใจที่มีสติเนี่ยแล้วบางทีมันจะเกิดความหมายบางอย่างเข้ามาในจิตใจมันเป็นการค้นพบความจริงบางอย่างที่สามารถจะเอามาตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้อยู่ครับ
3: เป็นต้นไม้ชีวิตครับผมมองว่าต้นไม้มันเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดครับมันยืนหยัดด้วยตัวของมันเองมันเติบโตด้วยตัวของมันเองมันผ่านร้อนผ่านหนาวมันเติบโตมันมีใบที่หล่นก็เปรียบเหมือนปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเจออุปสรรคปัญหาเพื่อจะเติบโตขึ้น

0: ก็คือเดินไปแล้วไปแบบเห็นจุดสีม่วงๆอยู่ตรงพื้นหญ้าซึ่งเป็นจุดเล็กมากอะไรเงี้ยค่ะก็เจอตรงนั้นคือเขาเป็นลักษณะที่เป็นดอกเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างที่เราผ่านมาค่ะเราอาจจะแบบอยู่คนเดียวหรือว่าโดดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาที่แบบตั้งอยู่ดอกเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆเขาก็มีความสวยงามของเขาอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เห็นต้นหอมมันงอกขึ้นมากลางดินที่มันแข็งแดงๆอะฮะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของต้นหอมที่มันจะมาเกิดอยู่ตรงนี้ท่ามกลางต้นสนที่มันสูงตะหง่านทั้งหมดมีกอหอมกอเดียวที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงประคองตัวเองมาได้ยังไงจนดินมันแข็งจนหัวมันโผล่ขึ้นมาไม่มีเปลือกขอหุ้มเลยค่ะมันน่าสงสารมากแต่ต้นมันก็เขียวแบบพยายามที่จะชูขึ้นมาให้เห็นว่าฉันเป็นต้นหอมที่อยู่ได้ตรงนี้มันเก่งมากค่ะมันก็เลยได้เป็นพลังขึ้นมาว่าเฮ้ยเรานะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ให้ถูกที่ตลอดหรอกเราสามารถอยู่ได้เป็นตัวเรานี่แหละเราก็อยู่ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่การปรับตัวของเรา
2: เรามีความรู้สึกว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะไปคอนเน็กกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรตอนแรกคิดว่ามโนเฮ้ยเสียงที่น้ำไหลเสียงลมเสียงไผ่สีซอเฮ้ยเราทำไมได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงดนตรีขับกล่อมล่ะ

ือการสอนนะคะที่เราเหนื่อยมากจะต้องตัวชี้วัดนั่นนี่โน้นเราจะต้องเน้นเรื่องการประเมินเด็กจะต้องอ่านได้เขียนได้เด็กจะต้องเข้าใจตามตัวบ่งชี้นั้นนี้โน้นคือทุกอย่างมันรุมเร้าหมดเลยแต่ทีนี้เราพอเราโดนรุมเร้าด้วยเกณฑ์ต่าง

0: ัวโตมากฉันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเธอฉันรู้ฉันเก่งเธอจะต้องรู้เหมือนฉันแต่มันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะตอนนี้ครูขอเรียนรู้ไปกับหนูนะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งของการสอนเรามีความสุขอะค่ะแล้วเด็กๆก็มีความสุขเด็กๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายนะ
1: รู้สึกว่าจิตปัญญาเป็นตัวเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โครงการที่ไปใช้ไปเด็กแกนน้ำครูแกนน้ำ 4-5 คนก็เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องบอกว่ากะทิน้ำสุดท้ายเก่งไปเลยเกเรไม่มีความรู้หรือว่าเรียนไม่ประสบความสำเร็จในระบบเนี่ยอบรมแล้วเปลี่ยนมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมมีความรับผิดชอบให้เขาพอบ่มเพาะเด็กเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องไปแตกหน่อขยายเครือข่ายออกไปอบรมให้กับครูอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้เลยว่าครอบครัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รักองค์กรเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจเพื่อนรอบข้างแล้วทำงานก็เป็นมีความสุขอะแฮปปี้เด็ดคอลเลจต้องว่าอย่างนั้นโครงการจิตปัญญาที่ทางมหิดลได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็เป็น how to ที่สำคัญที่อยากจะให้นำไปใช้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับตัวใกล้กับตัวเองแล้วนักเรียนก็ยังได้แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าจะทำให้สังคมรอบข้างมีความสุข

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟดิเนียงจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกช่วยซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ

0: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือแก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ไม่ถูกหรอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก่อนรอต่อแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพี่ดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้ทั้งหมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คน

ถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนยุติธรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันิสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงขึ้นนะครับผม

สน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงแล้วเราสามารถคิดภาพภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้เลยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนั่นมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็สนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวนี่เพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้1 Impact Arena เมืองทองธานี2 Indoor Stadium หัวหมาก3 Bytech บางนา4 Thunderdome เมืองทองธานี5 Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี6ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่8หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์9เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ10โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างเนี้ยเราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่า

ในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าและเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอสิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดูเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อ2คือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะและแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีนประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างอะครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉาย follow ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหน

ที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงโชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ย

0: สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงศุลพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเลื่อนของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงไปแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปี6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของ GATPAT นะครับแล้วก็เหมือนกันคือรอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ ONET ANET แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนะนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
1: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5

วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไงได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่าเราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: จะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วนกรอบมากเนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75
0: 76แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยที่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมูยิ่งตัวใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น

0: าเรียกว่าขาหน้า
1: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
2: คุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกไป3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
0: ๆ
2: แนะนำขาหน้า
0: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
2: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
0: สะโพกค่ะ
2: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
0: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
2: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
0: ับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปาท่องโกเหรอครับ
0: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วก็กาแฟหรือว่าชาก
0: าแฟหรือชาร้อน
2: เขามีวิธีกินไหมพี
0: ่มีค่ะ
2: วิธีรับประทาน
0: เราก็ต้องโขลกออกมาจากคั่วค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
2: เจาะตรงกลาง
0: ใช่เจาะตรงกลาง
2: เจาะตรงกลางครับ
0: แล้วก็ใส่หมูย่าง
2: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
0: มือไปเลยค่ะ
2: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
0: ใช
2: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
0: อร่อยใช่ไหมคะ
2: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
0: ไม่ได
2: ้มัน
0: เหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
2: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ยุ้ยนะครับผม
3: ค่ะ
2: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบ้าง
3: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
2: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
3: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
2: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
3: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
2: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
3: ้10กว่าปีแล้ว
2: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอากระเทียมใส
2: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
2: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
3: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
2: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
3: ใช่เอามือ
2: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
3: ใช่ค่ะใช
2: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอย
3: ู่ใช่มันจะ
2: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
3: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
2: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
3: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
2: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
3: ใช่ๆเพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
2: อ๋อน้ำตาลมันจะไหม้โอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับ

ขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ
2: ้ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ้าวผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายคุณผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
1: ไส้ไก่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันนี
1: ้โอ้นี่แบบนี้
2: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสันกะหยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้ว
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสันกะหยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน
2: า
1: ะ
2: อ๋ออร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกะที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าเรื่องความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกะตัวเล็กที่อยู่ในเต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่ไก่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณ 5:30 อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย 7:30 ถึง 8:30 ก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
2: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
2: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
2: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมกับการก่อตั้ง สร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยค่ะสร้างตลาดเลย
2: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชายเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
2: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
2: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับพี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
2: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือก
1: โอ้ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมู3ชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายด้านหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ด้านหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
2: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ้งเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได
1: ้ค่ะ
2: เขาใจดีเขาใจดีค่ะ
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: เย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
1: หลังจากนั้นก็มันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไม่ปูไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับ แล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะคร
3: ับ แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยๆครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อนคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะรวมก
1: ันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเครื่องปรุงมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดเส้นหนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้

0: จะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
1: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
0: ครับผมฮะต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
1: ต้นหอม
0: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
0: อุ๊ยคิวยาวมากพี่ร้านนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
0: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
0: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
3: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
3: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวหนึ่งจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
3: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
0: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
3: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
0: น
3: ี่
0: คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
0: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
3: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
3: มันสีม่วงอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
3: ขอบคุณคร
0: ับ
3: ขอบคุณครับผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะ

0: พอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
1: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
1: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมพอกินเข้าไปอะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
1: ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้แท้อย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแหนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตังเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน

0: ม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้
0: โอ้โหร้านนี้เหลือ100เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วอื้อก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้าเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
2: ับ มองกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: อินสเวิร์มพอดีครับก็ไหลแตะขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงคร
2: ับ อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
4: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรนะครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
4: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับเราก็พยายามแทคเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลย์นั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแทคเกิลเราก็เป็นการดึงแฟลกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
4: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมุติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหร
4: อสมมุติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
4: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลย
2: อ๋อ
4: ใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
4: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
4: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อันนี้คืออุปกรณ์ใช่ไหมครับคือตัวแฟก
4: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่ไหมครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
4: อนุญาตวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: โอเคครับก็ประมาณนี้ปุ๊บ
4: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับในการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
4: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปฝั่งนึงเพื่อไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
4: ใช่ครับ
2: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
4: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
4: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
2: และในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
4: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได้
2: ครับ
4: แต่สมมติว่าพี่อัดโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดด
2: คือผมก็ต้องวิ่งต่ออย่างเดียว
4: ใช
2: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
4: ได้เลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
2: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
4: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับ
2: อ
4: ันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
2: โอเคได้ครับ
4: เดี๋ยวให้เขาอะไรละเอียดเก
2: ินให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเค
4: ได
2: ้ขอบคุณนะครับพี่วิน
4: ครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอน
5: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
2: ้ครับ
5: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
2: บ
5: ช่วยเกี่ยวไว้ใช่แล้วลองเขย่าดูเขย่าตั้งตรงๆ ถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
2: ้ครับ
5: อย่างที่2ท่าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
2: เรา
5: ต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
2: เคลื่อนออกไปเลยตรง
5: ๆตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
2: ได้ครับ
5: ซ้ายง้างขึ้น
2: ง้างขึ้น
5: ก้าวซ้าย
2: ก้าวซ้าย
5: แล้วเหวี่ยงลงไปเลยน้อยสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นโควอเตอร์แบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
2: ิ่งกับความเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเซนตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
2: QB คืออะไร
5: QB คือโควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
2: อ๋อโอเคครับ
5: จะลองดูมั้ยฮะ
2: ลองดูก็ได้ครับ
5: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซต
2: เซต
5: คําที่2ฮัทฮัทนี่คือเริ่ม
2: โอเคครับ
5: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
2: เซตกลางกลางฮัท
5: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
2: เซตฮัท
5: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราเราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้างข้างลองสแควร์ดูเขาจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
2: เซตฮัท
5: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทําเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตําแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
2: ได้ครับตําแหน่งไหนดีครับ
5: ปีกดีกว่าครับ
2: ไปปีก
5: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
2: ได้ครับสวัสดีครับ
5: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
2: อ
5: ันนี้พี่บอสครับ
2: สวัสดีครับพี่บอส
5: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่ปอน
5: ขอบคุณครับ
2: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
6: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
2: ครับ
6: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูมีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติว่าอัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไปมั่วซั่ว
2: อ่ะ
6: อย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงลูกสูงลูกสูงไอ้ทําจะทําเหมือนนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันลองทํานี่ก็ได้ครับส่งปุ๊บก็จะรับ
2: โอเคคร
6: ับ ไอ้ลองโยนให้อัดดูลูกเบาๆนะก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช่มั้ยแล้วก็จะรับอย่างงี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ําอ่ะ

0: สะเก็ดนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้ลองรับดูครับประมาณใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
0: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่กว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตอัพแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัพหยุดมารับบอลเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะถือว่าอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
0: นี่ยังไงก็ได
1: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทําแต้มอ่ะ
0: แม้กระทั่งตําแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทําหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทําแต้มได้หมดอ่ะอันนี้คือในลักษณะลูกไก่ลองดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่มั้ยทีลูกไก่รับปุ๊บก็ชัตดาวน์ไปเลยอ่ะให้ลองดูเด็ดอัพพอตัวแบกจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำและเห็นอีกว่าปีกมันจะวิ่
1: ง
0: ไปตามบอล
2: ใช่
0: ผมลองคว้างให้อัดลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอเคเซตอัด
1: แล้วถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้อยู่ป่ะ
0: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัดดาวเราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัดดาวเลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบกก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบก
3: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกไหมขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมหนึ่งกี่คนครับ
3: ทีมหนึ่งจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
3: ควอเตอร์แบ็คหนึ่งทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: นี่เดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
3: เดี๋ยวเราฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ย
0: ทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่
4: โดมครับ
1: พี่โดมครับ
4: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
1: ครับ
4: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
4: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งไหมคร
1: ับ
4: ทำยังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
4: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะว่าผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
4: พอสแตกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วครับ
4: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
4: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
4: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่ละบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี้ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
4: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไปก
1: ็
4: จะเป็นหน้าที่ของโซนอีกโซ

0: คนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
0: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนแบกกับปีกหลักๆคนแบกหนึ่งคนกับปีกสี่คนทีมรับก็จะมีคนกันปีกสี่คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหาคิวบี้เพราะจะแบบรัชเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามา
0: หาคิวบี้ใช่ตำแหน่งของรัชเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เนี้ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้คร
1: ับ
0: พี่จะเป็นสายดึงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัตพอฮัตเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี่กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งก็ไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลชจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
0: นี่คือดูแลอ่ะลองดูใหม่เซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
0: เซตฮัทนี่อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
0: ้รู้ว่ามันประมาณ
1: โอเค
0: เอามาลองดู
1: เซตฮัทตั้งไงได้อะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟตวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
0: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคครับป่ะ
0: เข้าผมป่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมา
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
1: จริงๆลองทั้งสองอันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมนึงมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแฟนฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนอเมริกันฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่า 2-minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: รับงงครับก็คือเอามือตรงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่า defense on 3 1 2 3แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า defense
0: on 3 1 2 3
4: defense
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้อง
1: เพราะว่าเขาถือบอลอย
0: ่
1: างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้มอย่าง
1: น
0: ี้
1: เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็จบด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งนึงเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่า
1: เราเล่นเหมือนเดิม

0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับถูกครับที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
1: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้

0: แปลว่าเขาได
1: ้เขาเริ่มใหม
0: ่อีก4ดาว
1: คอร์เตอร์แบ็กเขา
0: ออกกระฝ่าเลย
1: จะถือว่าไม่ได้
0: นี่คือวันสอง
1: เขา
0: ได้หนึ่งแต้ม
1: เขาได้หกแต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือหนึ่งสกอร์เขาเรียกหนึ่งสกอร์
0: ก็คือหนึ่งสกอร์หกแต้ม
1: ใช่ครับหนึ่งสกอร์หกแต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้สี่ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแทน
0: ตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยอีกรอบหนึ่งเพราะเขาทัชดาวเราต้องการแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชันเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: จะต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นแต้มพิเศษใช่เขาก็เลยได้แค่6แทนที่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทำให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเต้นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
2: ลองอีกรอบไหมคร
0: ับ ได้ครับ
2: เมื่อกี้พี่อาจไปสูงเกินไป
0: นิดเดียว
2: มาตรงกลาง
3: ข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูมาสวยครับวางเลย
0: ประมาณอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
4: ถ้าวิ่งจอดพี่อ่ะ
1: พยายามวิ่งขึ้นไปข้างหน้า
0: โอเคป่ะอ๋อคือพวกเขาจะต้องฟังแผนกัน
1: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดไงครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
2: play by play อยากจะวิ่ง fly เหมือนเดิมวิ่งแค่3ก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเค
2: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: โอเคคร
2: ับว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: เหนื่อยหน่อยครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
1: เกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วครับเทิร์นโอเวอร์
0: เราคอสไม่ถึงสี
1: ่ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมเพราะเมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบริสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บริสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
0: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
1: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
4: ต้องยกมือค้างไว
0: ้
4: คร
0: ับ ใครอ่ะ
4: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องยกค้างไ
1: ว้ก็จะขวางทางพี่ไม่ได้พี่ยกมือ
4: วาง
0: นี่ได้ไหม
1: นี่ไงแต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลยเขาเบิร์ดดาวแล้วต้องเล่นไหนสี่ครั้ง
4: เขาได้ไหม

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต
1: ่อมันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลย
0: แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบบอกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช่
0: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่คนพบเลย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: ไมเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปครับเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วมันเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอีกอันนึงคือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
1: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เวิลด์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆเวิลด์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
1: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริ ง
0: ๆแล้ว
1: ใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
1: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ผมว่าสนุก
0: สนุกมาก
1: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: นี่ไงนี่นะแม่
1: จ้ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามเพอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละนาน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่
1: ไม่เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้มันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก่
1: ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ย

0: นี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินเดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
1: วันนี้ก็อวบแน
2: ่
1: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมีครับ
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
4: เข้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้เลย
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้าง

0: โอ้ยดีนดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะรักหันมาบอกช่วยเหอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่นะครับลูก
1: นี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที่
0: จ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่พวกอันนี้มาว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
3: หนึ่งสอง
0: มา
1: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
1: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
1: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
4: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะคะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
4: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
0: ่
4: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
1: เติมความหอมเข้าไปอีก
0: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเข้าแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
4: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
4: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
4: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
4: แล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
4: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แวบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลย
1: ใช่
0: กินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นวางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกันแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซบไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซบมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะครับนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซบหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
6: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
7: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ทีมเช็ดโต๊ะ
7: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ทำตำแหน่ง Software Engineer เนี่ยพี่เต้ต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่นี้
1: ภาพที่คนเข้าใจเลยนะครับก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลย
0: โคดดิ้งเลย
1: ใช่โคดดิ้งเลยถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกก็อย่างเช่นการรับ requirement มาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดีไซน์ขึ้นมาเป็นระบบแล้วก็การติดต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งดีไซเนอร์หรือฝั่งอื่นๆที่อาจจะเป็น business เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมพี่จะเป็น solution engineer แล้วมันจะมีทีมนะทีม solution เนี่ยจะเป็นทีมคนที่พัฒนาฟีเจอร
0: ์
1: อย่างเช่น user อยากได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีมของพวกพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นคน develop ตรงนั้นขึ้นมาก็มาตั้งแต่ product owner TPM ที่เป็น project manager แล้วก็โยน requirement ต่อมาให้ทีมช่วยกันเดเวลอปขึ้นมา
0: พี่เต้เนี่ยจบจาก ICT มาใช่ไหมคะ
1: อ
0: ยากทราบว่าจบแท็กไหนมา
1: Database and Intelligence System ครับ
0: พอพี่เต้จบจากแท็กนี้มาแล้วอะไรที่ทำให้พี่เต้อยากมาทำงานในตำแหน่งนี้ที่ไล
1: น์มันก็มีเจอร์นี่ของมันนะคือตอนแรกพี่จบมาไม่ได้ทำงานที่ไลน์เลยนะคือพี่เดินสายโปรแกรมเมอร์มาตลอดจบมาก็เลยลองไปเป็นแบบเทคนิคอลซัพพอร์ตก่อนก็เขียนโค้ดปรับปลายแล้วก็เริ่มจริงๆจังขึ้นมาหลังจากเข้าไปสตาร์ทอัพแล้วก็มาอยู่ที่ไลน์
0: ค่ะถ้าอยากทำตำแหน่งเดียวกับพี่เต้เนี่ยเราต้องมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาโคดดิ้งเนาะที่เราควรจะรู้หรือว่าเราควรต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ถ้าเกิดจะมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ problem solving skill เรื่องของ critical thinking ต้องเพิ่มเรื่องของ growth mindset เข้าไปด้วยจะต้องเรียนภาษาเด็ดหรือเปล่าจริงๆอย่าไปยึดติดกับภาษาที่เราใช้เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีภาษาเนี้ยอาจจะใช้ณจังหวะนี้แต่ว่าผ่านไป2ปีอาจจะเปลี่ยนไปภาษาอื่นละใจหลักของมันก็คือเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยแหละเรื่องวิธีคิดเรื่อง logical อันนี้สำคัญก็ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามในโลกเราเขียนได้หมดอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่จะลองแอสไซน์งานให้เราลองทำดูแล้วกันว่าโปรเซสในการทำงานที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราได้เห็นไลน์คาเฟ่มาก่อนไหมครับ
2: เห็นค่ะ
1: ในไลน์คาเฟ่ของเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมี requirement มาจากuser อยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในหน้าของตัวเมนู drink ถูกปะเราจะเห็นว่าก่อนที่ user จะจ่ายตังค์ได้เราต้องกดร้อนหรือเย็นก่อนเสมอนี้มันจะมีเมนูบางประเภทที่มีแค่ร้อนอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าที่ user เขาอยากให้เราทำให้ก็คือถ้าเกิดเมนูไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีแค่ร้อนอย่างเดียวก็เสร็จแล้วได้ไหมนี้เราอยากให้น้องกิ๊งพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเครื่องดื่มที่มีเพียงประเภทเดียวให้กดให้ยูเซอร์เลยแล้วก็ยูเซอร์สามารถไปจ่ายตังค์ต่อได้โดยที่ยูเซอร์ไม่ต้องกดเลือกเองเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพร์พร้อมมิ่งนั่งทางงานด้วยกันเพื่อแบบว่าแชร์ริ่งไอเดียกันแต่ว่า2คนมันจะไปได้เร็วกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์นะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งกำลังต้องการจะทำอะไรอ่ะมักจะพูดออกมาเสมออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะชื่อว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแอสไซน์นี้เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องกิ๊งพูดออกมาด้วยครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ช่วยเสริมว่าอ๋อทำอย่างนี้ทำไมหรือว่าไอ้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: คำว่า UX กับ UI มันจะมาคู่กันตลอดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะตำแหน่ง UX ของพี่เนเนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่แบบสำคัญในการทำตำแหน่งนี้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนรื้อผังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกทั้งทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่ะนั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะเนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากัน
0: โอ้โหอุ้ย
3: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
3: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
3: ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
3: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
3: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
3: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อไป
3: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อยวนมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะมันไม้โครงข้าวนี่มันไม้ที่แข็งแหละ
3: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาผ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
3: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่างมันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรากันปวกกัน

0: แรงฮะประมาณนั้นเลย
1: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
0: ใช่ครับ
1: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
2: ใช่อ
1: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
0: ใช
2: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
1: คือแต่อันนี้มันถาวร
2: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
1: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
0: คร
1: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
2: แ
1: ต่ว่า7วันหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
0: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
0: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
1: ่
0: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
0: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: ต่อไว้
2: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
0: ตรงจอยแตก
1: ชื้นด้วย
0: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
0: ่ประมาณนี
1: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
0: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพ
0: ื่อความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม็กขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่มันโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีรอยต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนชันเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้อง
0: ครับแล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7 วันหรือ
1: ครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเงี้ย
0: แต่ว่า

0: ก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
1: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดินไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
2: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการหมุนยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปยังอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยพวกสีมันเลยแต่ว่าเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็มาแรงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมนี่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่มั้ย
0: พอเป็นรู้อยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคุณให้มัน
2: เดี๋ยว
0: หมดใหม
2: ่ขอโทษนี
0: ่เรียนทําตอนนี้หน้าตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
1: โอ
0: ้ก็คือรถฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู่น
2: ะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่เลยอันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก repellent กับ non repellent
2: อ
0: ันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการมันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
2: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้เคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี้เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดนึงของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติเล่น MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: ก็ผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ะดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: แต่แรกคิดฝนมาแต่มาดีเลย
0: มาเลย
2: หลับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็น
2: มันก็ไม่ย
1: ุ่
2: ยก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยอมมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่ละเพราะนั้นอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: ฮะ
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
2: คือไม่รูปแบบการซอล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
0: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอนุนใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายๆคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: เขียวครับ
0: ดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบหนึ่งเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้ม
2: ม
0: าทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สาเก็บสีเลย
1: ได้ครับ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: พ
0: ู
1: ดต่อด
0: ิสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้หนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมน่ะสมเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสง

0: สายมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
2: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
0: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
0: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหล
2: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
0: ว่าอุจะมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
0: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
2: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
2: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
0: ต้นนายจ๋าเป็นไปได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้ที่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
4: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
4: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้

0: เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องเรียลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
2: ทำไม
0: ล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
2: อ้าวพ
4: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
6: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จ้า
6: หายที่บัตรก็คือ
4: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: สมมุติว่าเราลดเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอนเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่าเออมันก็มีความน่าสนใจของมันตอนเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะ

0: ให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีหลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมมาไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปกต์ให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ออกเสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอะเลียวโอ้ยพระเจ้าประคุณทำไมมันยากอย่างนี
0: ้ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว end goal ของหลักสูตรเนี้ยเราต้องการให้เขาเรียนจบไปเขาควรจะได้อะไรเราถึงจะมาบอกได้ว่าสเต็ป1เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป2เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป3 4 5แล้วแต่ละสเต็ปเขาควรจะมี expected outcome ยังไงอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูล research เยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปรับเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็น article อ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มจริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการทำอัดเป็นวิดีโอตอนไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างงี้อ่ะส่งคำตอบเข้ามาค่ะอ่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องอะไรอยู่หน้าบ้านแม่ทำกับข้าวชงเชงชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
2: Serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะ
3: แต่จะเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วนะ
2: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ Serious แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
0: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆกดเปลี่ยนสไลด์เองแล้วต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นนะเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าเลยส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ไดนามิกนะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอคะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
4: เอามาแล้ว
5: ในห้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
4: sink faucetไม่ใช่ก๊อก
0: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่ เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เริ่มแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะ

แค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ทางคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมอะค่ะในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนนะคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อะคนที่เป็น beginner หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยนะคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอ่ะได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็นเอสเซย์เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคือนะคิดว่าถ้าเรามองดีๆอ่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: การทานอาหารเนี่ยรสชาติของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาต้นแบบนั้นมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปนะครับผม

ปลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันดับต้นๆที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระพงซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

สวัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะคือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำให้เราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันเป็นหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะตัวหลัก

ก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นกล่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมช.ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสฮังเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้นวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาเราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักเจียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเจียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวกล่ำดอยสะเก็ด

จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวกล่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องนำมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยง

0: ค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเลจนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
2: ชื่อสุทธินันท์สิริสวัสดีกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นพ่อพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของที่นี่คือว่าเราอยากจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพง เราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันธุ์ปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะจริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ย อย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆส่วนนี้เราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่า เรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
3: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮือนม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบ

สำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากมันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับพอดีได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่างี้ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเหือนบนจ่ายเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเหือนบนจ่ายครับสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบมาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏเนี่ยผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวอะครับเอามาใช้หมดอะครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยตอนแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

เสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพิ่มมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

0: จุดเด่นแหละครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรนะครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนมุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันนะผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเขาไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้น

เวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการทราบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่าเราอยากจะต่อรองหรืออยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงๆการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคล
อันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงาน

องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบปฏิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชน

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
2: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

ันดูดขยะนานทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้า

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐาน

0: ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
1: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเจริญทางด้านวัตถุในปัจจุบันนี้นะคะการที่แต่ละครอบครัวจะเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตมาเป็นคนเก่งและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไม่เช่นเรื่องง่ายเลยค่ะแล้วยิ่งมีการแข่งขันของสังคมค่อนข้างสูงทำให้คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนการเงินเพื่อรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของลูกน้อยกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะสมัยก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวนะคะไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันที่หลายบ้านนั้นเป็นครอบครัวเดียวค่ะมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่มากนักนะคะภาระหลักในการดูแลครอบครัวในการหารายได้ก็ตกไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าช่วยการทำมาหากินนะคะการวางแผนการเงินหรือว่าต่อยอดความมั่งคั่งก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่หลายบ้านนะคะคุณแม่ก็เสียสละออกมาเป็นฟูลไทม์มัมเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวนะคะลาออกจากงานประจำมาเลยทำให้คุณพ่อนั้นต้องเป็นกำลังหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัวแต่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับฟูลไทม์มัม1คนนะคะที่เขาเลี้ยงลูกไปด้วยและสามารถหารายได้ระหว่างการเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านได้ด้วยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณแม่มือใหม่แล้วนะคะซึ่งเขาตัดสินใจมาเป็นฟูลไทม์มัมนะคะคือออกจากงานมาเลี้ยงลูกเต็มตัวเลยแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วยนะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณนิรยาภาระกั้นตรงหรือว่าคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับคุณปุ้ยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณแม่และคุณลูกถามก่อนตอนนี้คุณปุ้ยทำอะไรอยู่เพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย
1: ตอนนี้เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็ตอนนี้คือมีรับอีเวนต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงกำลังจะทำแบรนด์เสื้อผ้าอีก1แบรนด์ค่ะ
0: งั้นเท้าความไปก่อนที่จะมีน้องนะคะตอนที่เราแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยตั้งใจแล้วก็แพลนว่าจะมีลูกเลยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีน้องนะคะก็คือพอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะโอเคในเมื่อมีน้องแล้วเราจะทำยังไงต่อเดินหน้าค่าใช้จ่ายต้องมีเพิ่มขึ้นแล้วเราจะต้องแบ่งสัดส่วนของการใช้เงินยังไงบ้างคราวนี้ชีวิตวิถีก็เปลี่ยนไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ก็คือจากเป็นคุณแม่ที่แบบสาวปาร์ตี
0: ้
1: นู่นนี่นั่นไปเที่ยวสนุกสนานก็ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองทำแต่งานทำจนพี่ๆที่ออฟฟิศบอกว่าคุณแม่อยู่เฉยๆบ้างคือแบบ
0: ทำงานเต็มที่
1: ทำเต็มที่จนคือลูกค้าก็ตกใจแบบเอ๊ะทำไมแต่ต้องบอกก่อนว่าคือตัวเองเป็น AE พอเป็น AE เนี่ยก็คือในสายงานอีเวนต์เนี่ยก็คือจะต้องพบปะลูกค้า
0: เดินทางตลอดเวลา
1: ใช่แล้วล่าสุดก่อนที่จะคลอดน้องเนี่ยมีงานตัวนึงที่จะเป็นคล้ายๆกับปลูกป่า
0: ค่ะ
1: พอปลูกป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงเรือตอนนั้นท้องได้8เดือน
0: โอ้โหคือท้องใหญ่มาก
1: ท้องใหญ่ลูกค้าก็ตกใจใครเอาคุณแม่มาลำบากจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรเราก็บอกว่าหนูสบายมากค่ะไม่เป็นไร
0: เราเต็มใจ
1: ทำ
0: แต่คนอื่นเห็นแล้วก็
1: ตกใจแต่จริงร่างกายเราไหวเพราะว่าตั้งใจกะจะคลอดน้องด้วยตัวเองเพราะว่าหนึ่งคือคลอดด้วยตัวเองเซฟงบด้วยใช่เพราะว่าถ้าผ่าปุ๊บบัดเจ็ตเพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะคิดไปแล้ว
1: คิดแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วก็พยายามทำงานให้เต็มที่เดินแบบว่าคลอดง่ายคนโบราณบอกทำงานเยอะอะไรเงี้ยจะคลอดง่ายก็ทำจนเหมือนมีความรู้สึกว่าอุบัติเหตุโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าน้ำเดินโดยไม่รู้ตัว
0: ระหว่างการทำงาน
1: ใช่ก็ปล่อยไว้ประมาณสัก7วันไปหาคุณหมอคุณหมอถามคุณแม่ไปทำอะไรมามีปวดท้องไหมมีค่ะแต่ก็ไม่ได้ปวดทีนะคุณหมอบอกหนูมาอย่างนี้อ่ะหมอก็บอกไปขึ้นไปตรวจทุกอย่างวันนั้นคือไม่รู้คืออะไรแต่งหน้าสวยไปหาหมอเลยค่ะเขียนตาปัดแก้มคุณหมอก็เลยบอกว่าน้ำคร่ำเหลือน้อยแล้วนะคุณแม่ยังไงต้องผ่าหมอมีเวลาให้คุณแม่เตรียมตัว30นาที
0: อ๋อเหรออ
1: ุบัติเหตุมาก30นาทีปุ๊บ
0: ผ่าคลอดเลย
1: ผ่าคลอดเลยโดยที่ไม่มีใครอยู่คืออยู่คนเดียวใช
0: ่คือแค่จะไปตรวจ
1: แค่จะไปตรวจเฉยๆปกติ
0: ไม่ได้คิดว่าจะต้องคลอดเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าด้วยการที่เราทำงานหนักเกินไปแล้วก็ใช้ร่างกายมากไปหน่อย
1: ใช่
0: ทำให้น้ำเดิน
1: ใช่ตอนนี้เลยผ่าก็คุณหมอ
0: ตกใจไหมคะตอนนั้น
1: ตอนแรกไม่ตกใจตอนแรกยังแบบคุณหมอขอกินข้าวก่อนได้ไหมก็ยังแบบหมอก็แบบไม่ต้องกินแล้วขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็มีอุปสรรคว่าคือพอช่วงผ่าน้องเนี่ยตัวเหลืองช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นว่าคุณแม่น้องต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหนึ่งคืน
0: ค่ะ
1: ทีนี้พออยู่อีกหนึ่งคืนเนี่ยคุณแม่ต้อง

0: รียมตัวคุณแม่จะอยู่ด้วยไหมถ้าคุณแม่อยู่ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะเป็นเอกชนไม่ได้ตั้งหลักเลย
1: คือเป็นเรื่องฉุกเฉินที่เราไม่ได้เตรียมไว้เพราะทุกอย่างคือจะคลอดเองคลอดง่ายแต่ก็พลิกกลับด้านหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วเรามีเงินก้อนฉุกเฉินเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าในตอนนั้น
0: ตอนนั้นมีแค่แบบว่าคลอดเอง
1: คือเตรียมแค่ก้อนนี้ไว้
0: ก้อนนี้ไว้เพราะว่าถ้า
1: เยอะไหมคะ
0: หนึ่งเท่าตัวพุชขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวหนึ่ง
1: ทีนี้พอหลังจากมีน้องน้ำหนาว
0: จ้
1: าเป็นลูกสาวน่ารักมากตาโตเป้าเลยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นคะ
0: ครั้งแรกเลยคือคุณหมอที่นี่บอกก่อนดีมากคือหมอจะพูดเลยว่าคุณแม่คือเขาบล็อกหลังธรรมดาแม่อย่าหลับนะคุณหมออุ้มออกมาให้หมอให้สิบวิก็คืออุ้มจากที่เป็นสายสะดืออุ้ม
1: ให
0: ้เห็นเลย
1: ให้เราได้กอดเขา
0: ก็คือให้เห็นก่อนยังไม่ให้จับก็คือให้เห็นได้ยินเสียงร้องลูกวินาทีนั้นน้ำตาก็แบบไหลออกมาคุณบอกก็แซวอย่าร้องนะเดี๋ยวมัสคาร่าเธอเปียกอะไรอย่างเงี้ย
1: เอามาแต่งหน้า
0: แต่งหน้าสวยเต็มที่คุณหมอก็แบบเดี๋ยวมัสคาร่าไม่สวยเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวหมอถ่ายรูปให้ไม่สวยนะคือไม่มีใครอยู่ให้ถ่ายรูปตอนนั้นคือคุณหมอก็ถ่าย
1: ญาติยังมาไม่ถึง
0: ไม่มีใครมาถึงคุณหมอก็จับหยิบโทรศัพท์ถ่ายให้เลยก็คือถ่ายจนแบบแล้วก็โอเคมันเหมือนมันรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเอง
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแบบว่าเราต้องทุ่มให้กับเด็กคนเนี้ยคือเขาเป็นใครเขาเป็นลูกเราเราก็ต้องทุ่มให้เขาแล้วจะทุกอย่างเราต้องหยุดแล้วก็คือค่อยมาวางแผนใหม
1: ่ค่ะ
0: ค่อยแผนไปเรื่อยๆอ
1: ันนี้คือความคิดแรกที่เราเห็น
0: ใช
1: ่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราได้ตั้งใจตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าเราอยากจะมาเป็นฟูลไทม์มาตั้งแต่ตอนตั้งท้องหรือว่ามีแผนที่เปลี่ยนไปตอนไหนคะ
0: ตอนน้องได้3เดือนตอนนั้นก็คือทำงานจนมีความสึกพอคลอดเนี่ยก็คือ3เดือนปกติทั่วไปอยู่แล้วเราก็มีความสึกว่าติดลูก
1: ลาคลอดได้3เดือนดีต้องกลับไปทำงาน
0: ใช่แล้วก็ติดลูกแล้วก็ไม่เอาดีกว่าตัดสินใจออกจากงานเลี้ยงลูกเองด้วยคือเราให้นมแม่แล้วคราวนี้ลูกก็ติดเราก็ติดเขาเราก็ตัดใจว่าออกเถอะออกแล้วก็ต้องตั้งหลักแต่ในช่วงที่ตั้งหลักเนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่เรามีเก็บอยู่ใน
1: เก็บ
0: นิดหน่อยอะฮะก็ไม่ทำจนเข้า1ขวดเต็
1: ม
0: ก็เลยมีความรู้สึกว่าลูกค้าบอกคุณแม่ค่ะช่วยรับงานนิดนึงค่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจออกมาทำเอง
1: ค่ะตอนที่เราลาออกจากงานประจำแล้วมาเลี้ยงลูกเงินที่เราตั้งใจจะใช้นะคะที่เราบอกว่ามีเงินไว้ก้อนนึงกะว่าใช้1ปีพอดีเนี่ยเพียงพอไหมเป็นไปตามคาดหรือเปล่ามากน้อยกว่าที่แพลนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ถามว่าเพียงพอไหมบอกเลยว่าไม่พอไม่พอเพราะว่าเราไม่สามารถแพลนได้ว่าเด็กเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นแต่ชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนไปมันก็อาจจะต้องเพลย์เซฟคือทุกอย่างค่าใช้จ่ายเรามีอยู่แล้วมันฟิกตายตัวค่ารถค่าบ้านคือต้องมีอยู่แล้ว
1: อ๋อคือยังมีภาระ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะคือเรามีภาระตรงนี้คือลูกเนี่ยเพลย์เซฟด้วยความที่หนึ่งกินนมแม
1: ่
0: ก็เลยประหยัดแล้วค่านมอันนี้ก็จะกลายเป็นค่าแพมเพิร์สอันนี้น้องใช้แพมเพิร์สก็จะมีค่าใช้จ่ายของลูกก็คือเด็กเล็กมากก็พอเริ่ม6เดือนก็ต้องหาอะไรให้เขาทานแล้วก็จะต้องเริ่มมีจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดือนนึงประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับฟูลไทม์มัมอย่างเราเนี่ยค่ะ
0: ถ้าตายตัวเลยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
1: โอ
0: ้ไม่ต่ำกว่าใช่
1: แต่ตอนนั้นก็คือมีคุณพ่อเนี่ยแหละ
0: ช่วย
1: ที่ยังทำงานประจำอยู
0: ่คุณพ่อไม่ค่ะคุณพ่อก็ทำเอง
1: อ๋อก็คือเป็นนักธุรกิจ
0: ใช่ค่ะก็คือคุณพ่อเป็นของเขาเองเลยนะคะ
1: แล้วเราคุยกันยังไงคะว่าตกลงว่าจะออกมาเป็นฟูลไทม์มัมนะแล้วก็คุณพ่ออาจจะต้องช่วยภาระดูแลในส่วนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นคนที่จะแบบว่าต่อไปนี้คือทุกอย่างคุณพ่อจัดการคนเดียวเลยคุณพ่อต้องคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องดูลูกเขาก็ไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้มีแบบพอคือมันจะมีผลกระทบต่อเวลานมลูกพอคุณแม่เครียดปุ๊บน้ำนมจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยค่อนข้างที่แบบว่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวป๋าทำงานเพิ่มขึ้นก็จะพยายามหางานให้มากขึ้น
1: ค่ะก็คือเป็นการวางแผนและคุยกันทั้งครอบครัวตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปุ้ยต่อในเบรกหน้านะคะนี่คือช่วงเวลาที่ออกมาเป็นฟูลไทม์มัมเดี๋ยวมาคุยกันว่าพอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหมายถึงว่าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะคิดไว้ว่าแค่นี้แต่จริงๆโอ้โหมีบวกๆนะคะแล้วตอนที่ตัดสินใจกลับมาทำงานนะคะเริ่มต้นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญณวันนี้การที่สามารถเลี้ยงลูกไปได้ด้วยหารายได้ช่วยครอบครัวไปได้ด้วยเนี่ยคุณปุ้ยทำแบบไหนนะคะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่คนอื่นด้วยสักครู่ในกันทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
1: กลับมาติดตามกันต่อช่วงที่2ของเงินทองต้องวางแผน นะคะเบรกแรกคุณปุ้ยเล่าให้เราฟังแล้วนะคะว่าเวลาได้เป็นคุณแม่นะคะนอกเหนือจากเรื่องของความรักความผูกพันความสุขก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาเป็นฟูลไทม์มัมนะคะแต่พอผ่านไป1ปีคุณปุ้ยก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วคือใช่ดูลูกอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มคิดที่จะหารายได้อะไรเป็นจุดเปลี่ยนในครั้งนี้คะ
0: คือเวลาเร็วมากเวลาอยู่กับลูกรู้สึกเวลามันเร็วมากพอเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะแป๊บๆเดี๋ยวลูกต้องเข้าเรียนแล้วขอทำงานขอกลับมาทำงานแบบทำเองก็ยังได้มีเวลาดูลูกด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจรับงานขึ้น
1: ค่ะ
0: เกิดขึ้นมา
1: แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าที่รอคุณปุ้ย
0: รังรออยู
1: ่ให้ทำงานเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็ถือว่าเป็นงานเฉพาะทางพอสมควรเป็นความถนัดของคุณปุ้ยด้วยก็เลยทำให้มีตลาดแรงงานรองรับอยู่ด้วยนะคะแล้วตอนที่เราเริ่มกลับมาทำงานเกิดจากการที่เราเดินไปหาลูกค้าหรือลูกค้าเดินมาหาเราหรือจับชนกันยังไงบ้าง
0: ตอนแรกเนี่ยคือเป็นลูกค้ามาหาเราก่อนเป็นพี่สาวพี่สาวบอกว่าเฮ้ยพร้อมหรือยังพอดีพี่มีงานก็เลยเอางานมาให้เราก็เริ่มทำแต่คราวนี้ปัญหาเราก็คือเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้ทำนานคอนเนคชันเรายังอยู่ไหมทีมที่จะซับเราอยู่ไหมทุกอย่างก็คืออยู่ปกติหมดเลยก็เลยมีความรู้ว่าอ่ะโอเคเริ่มจริงจังก็เลยพี่สาวตอบรับพี่สาวว่าโอเคหนูทำหนูยอมทำ
1: แต่ตลอด24ชั่วโมงเดิมทีอยู่กับลูก
0: อยู่กับลูก
1: แล้วเราแบ่งเวลาส่วนไหนมาทำงานนะคะ
0: ตอนนั้นคือข้างบ้านเนี่ยมีเนอร์เซอรี่เปิดแล้วเราก็ส่งแบบคือเราก็เห็นว่าการเรียนการเลี้ยงดูการสอนของเขาเป็นยังไงบ้างคราวนี้เลยตัดสินใจก็ลองมาปรึกษาคุณครูที่นี่คุณครูก็บอกว่าอ๋อเขามีเป็นรายวันค่ะคุณแม่อ่ะก็เลยลอง
1: ค่
0: าไปฝากช่วงนั้นประมาณคือต้องทำงานประมาณ10 วันเต็มคือเราต้องยุ่งกับงานมากเราก็เลยมาฝาก10วันแต่ก็คือฝากปุ๊บเดี๋ยวเราก็มารับกลับรับแล้วเรามั่นใจในทางโรงเรียนนี้ด้วยเพราะว่าโอเคงั้นฝากก่อนนะคะคุณครูเดี๋ยวเขาไปทำงานเดี๋ยวมารับอะไร
1: ค่ะแล้วการยืดหยุ่นนะคะของการทำงานของตัวคุณปุ้ยเองนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราช่วยแบ่งเบาภาระได้ณวันนี้สถานะของครอบครัวเป็นยังไงบ้างแล้ว
0: ตอนนี้โอเคค่ะก็คือพยายามที่จะขยายตลาดไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำธุรกิจพยายามหาอะไรทำตลอด
1: คือเป็นคนตอนแรกว่าจะเปิดแบบ
0: ใช่
1: ร้านขายเสื้อ
0: ใช่ค่ะจริงๆคือคิดแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนมีเอาคอนเนคชั่นของเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยก็คือกะจะส่งเป็นแบบ Make in Thailand
1: แต่เราก็ยังมีเวลาให้กับลูก
0: ก็ยังมีค่ะก็ค
1: ือน้อยลงจากเดิมเยอะมั้ยคะ
0: ถามว่าน้อยลงไหมลูกเนี่ยเรามาฝากที่เนอร์เซอรี่แล้วเราตัดสินใจว่าโอเคให้ลูกไปดีกว่าให้ลูกไปเรียนคือไม่ใช่เราไม่รักลูกหรือว่าทำไมเดี๋ยวจะมองว่าทำไมเป็นคุณแม่ใจร้ายจริงๆแล้วให้ลูกไปเรียนเพื่อที่ให้เขาพัฒนาเร็วขึ้นเพราะว่าอยู่กับเราเขาก็เล่นกับเราคราวนี้เวลาการเข้าสังคมมันก็จะลำบากแต่พอไปอยู่กับโรงเรียนเลี้ยงให้โรงเรียนเลี้ยงแบบจัดระเบียบของตัวเอง
1: ค
0: ืออาจจะเด็กเล็กไปไหมแต่คือเราฝึกตั้งแต่เล็กมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็จะไปเร็วขึ้นก็เลยลูกอยู่นี่นะโรงเรียนเนี่ยก็คือ9 โมงปุ้ยจะมาไม่เกิน9 โมงพยายามจะฝึกให้เขาตื่นเช้าล
1: ู
0: กต้องมาเข้าแถวให้ทัน9โมงปุ๊บจนถึงประมาณสัก5โมงปุ้ยมารับนั่นคือช่วงเวลาทำงานของปุ้ยระหว่างที่ลูกอยู่โรงเรียนแต่หลังจาก5โมงคือเรามีการคุยกันกับครอบครัวว่าเป็นเวลาของลูกทุกอย่าง
1: ให้หมดเลยคือแบบเวลาชัดเจนมากสิ่งสำคัญคือเรื่องของเวลาเพราะเราจัดสรรแล้วว่าเราทุ่มเทกับลูกคือออกมาจากการประจำพ่อเขาดังนั้นถ้าเราอยากจะกลับไปทำงานในรูปแบบของฟรีแลนซ์ยังไงก็ตามเราก็ต้องให้เวลาเขาเต็มที่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือแบ่งให้ชัดทำงานเต็มที
0: ่
1: ให้ลูกก็ให้ลูกเต็มที่เหมือนกันนะคะ100%ของรายได้ในวันนี้นะคะของครอบครัวเนี่ยมาจากฝั่งไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รายจ่ายตกอยู่กับฝั่งของลูกเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
0: ตอนนี้100%ของครอบครัวบอกเลยว่าจากทางคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยคือจะเป็นเสาหลัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เนี่ยพอนี้เราเริ่มทำเราเริ่มจะมาช่วยกันในส่วนของ100เนี่ยพยายามจะให้ลูกประมาณ 30% 30ถามว่าเยอะไหมเรามองว่ามันก็ไม่เยอะเกินไปสำหรับที่เราจะให้เขาเพราะว่าโตขึ้นเราก็ต้องให้เขามากกว่านี้แต่ตอนนี้คือ30เราก็จะต้องแบ่งคือลูกมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
1: ก็เก็บในรูปแบบ
0: คุณแม่จะเก็บเป็นเงินออม
1: ก็คือฝากไว้
0: ฝากประจำให้เขาใช่ค่ะก็คือฝากประจำให้เขาว่าทุกเดือนของลูกต้องเท่านี้แล้วก็อีก 20% เป็นค่าใช้จ่ายของเขาเองโดยที่คือคุณแม่ ทำรายรับรายจ่ายของตัวเองก็คือจะพยายามทำให้เขาเห็นว่าโตขึ้นลูกดูนะตั้งแต่เล็กจนโตลูกใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่อ๋อคือคุณแม่จด
0: ใช่ใช่ค่ะคือทำเป็นบันทึกรวมไปถึงก็จะมีการเขียนบันทึกคือเขาจะมี2เล่มแม่ก็จะทำให้เขาเห็นตอนโตขึ้น
1: ทีนี้เวลาเรามีน้องแบบนี้นะคะต้องมีเรื่องของการศึกษาบุตรนะคะเราแพลนชีวิตเขาไว้ยังไงว่าอยากให้เรียนแบบไหนค่าใช้จ่ายค่าเทอมที่จะแพงมากในยุคหนึ่งเนี่ยนะคะเราวางไว้ยังไงบ้าง
0: ตอนแรกเนี่ยวางแผนกับคุณพ่อบอกว่าให้ลูกเรียนนานาชาติไหมคุณแม่บอกว่าไม่ไหวถามว่าอยากให้เรียนไหมอยากให้แต่เราก็ต้องแอคทีฟตัวเองแต่ครั้งนี้เรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเรามีความรู้ในระดับนี้เราป้อนเขา

0: ในระดับนี้แล้วเราค่อยไปเสริมเขาคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแพลนแล้วตอนนี้แพลนว่าอนุบาล1หนูต้องเข้าที่ไหนอนุบาล2เข้าที่ไหนแล้วอนุบาล3ลูกต้องไปสอบที่นี่ให้ได้น
1: ะ
0: ก็คือไม่ได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนของลูกคือเราแค่แพลนให้เขาแต่ว่าอยู่สุดแท้แต่ว่าเขาไปได้ถึงขนาดไหนแค่นั้นเองคือไม่อยากอัดน้องเยอะคือพยายามมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวลูกเครียดกลัวแม่กลัวใช่ไม่อยากให้น้องเครียดก็คือเอาที่น้องไหวเท่าที่เราทําได
1: ้มีหลักการเลี้ยงลูกยังไงบ้างคะคุณปุ้ยกับแม่
0: จริงๆแล้วคือส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงเต็มที่คุณพ่อก็จะทำงานของเขาไปเรื่อยเปื่อยเชื่อแฉของเขาก็คือทำเต็มที่เราก็จะเลี้ยงลูกให้เต็มที่คือถ้าเขาเหนื่อยคือเราก็จะต้องไม่หน้าที่เราต้องไม่ตกคือเราต้องอยู่ในบรรทัดฐานที่เราเคยเป็นมาก่อนฉะนั้นเราต้องเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งคุณแม่เราต้องมีสังคมของเราด้วยตอนนี้ก็คือถามว่าหายไปกับเพื่อนไหมหายคือแต่เพื่อนก็จะมาหาเพื่อนก็จะรู้ว่าโอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเล่นกับลูกกับหลานนานๆพาไปทีอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองว่าลูกตอนนี้เราต้องคุยกับลูกให้มากขึ้นว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะหนูต้องมีความรักจากทั้งนี้ทั้งนี้อะไรเงี้ยก็จะดีขึ้น
1: อยากจะฝากให้กับคุณแม่คนอื่นนะคะทั้งคุณแม่มือใหม่หรือว่าที่คุณแม่ว่าเอ๊ะเวลาเป็นฟูลไทม์มัมหลายคนบอกว่าเหนื่อยหรือเปล่านะคะคุ้มไห
0: ม
1: กับการออกจากงานประจําเพราะว่าต้องสามีแบกรับเยอะทีเดียวค่าใช้จ่ายก็สูงหรือถ้าอยากมีรายได้ไปด้วยสิ่งที่ต้องมีทักษะที่ควรเป็นแล้วก็การบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างครอบครัวการทํางานแล้วก็ลูกเนี่ยคืออะไรคะ
0: จริงๆแล้วถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าคุณแม่ฟูลไทม์ทุกคนเหนื่อยมากถ้าเลี้ยงเองโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยคือเหนื่อยสุดๆ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็เลี้ยงเขาด้วยความรัก
1: อ่
0: าฮะก็คือเรามีใจให้เขาเรารักเขาเราเห็นพัฒนาการเขาเราก็จะมีแรงกระตุ้นนี่คือเหมือนแรงผลักดันให้เราแบบคุณแม่ต้องเดิน
1: คุ
0: ณแม่ต้องสู้ให้ได้ต้องไปให้ถึงคราวนี้ลูกเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่เราอยู่เป็นคุณแม่ฟูลไทม์ทุกอย่างเด็กได้ที่เราป้อนเขายังไงเราใส่เ
1: ม
0: มโมรี่เขายังไงเขาเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นเด็กแบบไหนเราก็ต้องทำตัวให้เขาเห็นกับคุณแม่ทั่วๆไปบางคนอาจจะเป็นเหมือนเต็มที่กับลูกบางคนโอลูกไม่อยากให้โอคือบอกเลยไม่อยากให้แบบเลี้ยงลูกโอจนเกินไปเราอยู่ในความรักของเราอยู่แล้วฉะนั้นเลยอยากให้ลูกเนี่ยอยู่ที่กรอบของเราไหมหรืออยากจะคือด้วยความที่ตอนนี้มันอีกเจนนึงแล้วต้องเลี้ยงเขาในตามเทคโนโลยีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามเหมือนให้ลูกบาลานซ์ไปด้วยกันทั้งคู่จะเป็นแบบนี้มากกว่า
1: ค่ะคือหมายว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะสำหรับการเลี้ยงลูกนะคะว่าให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะหรือว่าเป็นอย่างที่วงตระกูลใฝ่ฝันไว้นะคะแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีให้กับลูกคือความรักและความปรารถนาดีนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนนะคะซึ่งคุณปุ้ยเองนะคะรวมถึงที่บ้านก็แสดงออกมาด้วยรูปแบบของการเสียสละนะคะคือออกจากงานประจำมาเลยและทุ่มเทเวลา1ปีเต็มให้กับน้องน้ำหนาวอย่างเต็มที่นะคะจนเขาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้ววันหนึ่งก็ต้องกลับมาทำงานนะคะเพื่อสร้างอนาคตแล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวแต่ก็ไม่ลืมที่จะจัดสรรเวลาให้กับน้ำหนาวอย่างเต็มที่ด้วยซึ่งก็ถือเป็นวิธีที่ทุกครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขามีการแบ่งเงินไว้ชัดเจนจดไว้ทุกรายละเอียดเลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเก็บเงินออมเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้วางแผนให้กับการศึกษาไม่ใช่แค่ทุ่มเทกับลูกในวันนี้แต่ยังวาดฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าด้วยวันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยมากเลยที่แบ่งปันรายการกับเรานะคะในเงินทองก็หวังแผนคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซับแผ่นประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าจะมีคําแนะนําให้กับคุณแม่ในการที่จะ
2: แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะดังนั้นช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดซับแผ่นประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากจะเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านและสามารถมีรายได้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนั้นอย่างไรได้บ้างค่ะ
3: ตื่นเช้ามาก็ต้องเลี้ยงลูกครับพอลูกหลับแล้วก็ต้องกลับไปทำงานบ้านแป๊บหนึ่งครับคุณลูกก็ตื่นมาก็ต้องเล่นกับลูกแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไม่นานครับจะครบเวลา5 โมงเย็นแล้วคุณสามีจะเดินทางกลับบ้านต้องกลับไปนั่งทำอาหารข้าวปลาอาหารเพื่อรอสามีเห็นไหมครับการเป็นคุณแม่แบบฟูลไทม์ก็ไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นพนักงานแบบฟูลไทม์เลยนะครับเนี่ยคุณแม่บางท่านนะครับอยากจะมีอารมณ์กลับไปช้อปปิ้งนะครับเดินซื้อข้าวซื้อของนะครับเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้เป็นแม่บ้านแต่มันก็ทําได้ยากครับเพราะว่าเราไม่มีรายได้เป็นของตนเองแล้วบางครั้งก็มานั่งกังวลอีกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณสามีขาดรายได้ไม่สามารถหารายได้เข้าบ้านได้แล้วเราจะกินจะใช้ได้ยังไงครับ ผมเชื่อว่าคุณแม่มือใหม่หลายท่านนะครับก็มีการวางแผนกันนะฮะว่าจะช่วยหารายได้อย่างไรนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือในครอบครัวด้วยไม่ต้อง

0: เป็นภาระให้กับคุณสามีเพียงอย่างเดียวถ้าคุณแม่ท่านใดนะครับโชคดีนะครับได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายในบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเราแสดงฝีมือในการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดได้เลยเรามี4วิธีนะครับในการสร้างความมั่งคั่งฉบับคุณแม่มือใหม่ครับโดยเริ่มต้นจากวิธีที่1นะครับเป็นการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวเราอยากให้คุณแม่นะครับจดบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ว่าใน1เดือนเรามีรายจ่ายอะไรบ้างรายจ่ายใดครับเป็นรายจ่ายที่จําเป็นรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเราจะได้วางแผนนะประหยัดนะปรับลดอดออมนะครับอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับอาจจะต้องพูดคุยกันกับคนในครอบครัวช่วยกันวางแผนร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวบางอย่างเช่นถ้าเสาร์อาทิตย์เราชอบเดินห้างสับสินค้าทานอาหารกลางวันในห้างทานอาหารเย็นในห้างให้ลองเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการซื้อแล้วก็กลับมาทำกินเองที่บ้านอย่างน้อยครับก็ประหยัดกว่านะสบายใจกว่าสบายกระเป๋ากว่าและสะดวกกว่าด้วยนะครับอย่างนี้ครับจะทำให้เราบริหารรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ขอนิดนึงนะครับนะคุณแม่ครับเวลาซื้อของกลับเข้าบ้านเนี่ยพยายามอย่าซื้อของให้มันเกินความจําเป็นเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันเกินความจําเป็นเช่นสินค้าบางอย่างหมดอายุสินค้าบางอย่างมันรับประทานไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ทิ้งเปล่าครับดังนั้นอยากให้ทําเช็คลิสต์ทุกครั้งก่อนเดินทางไปช้อปปิ้งเช็คลิสต์ว่าอะไรจําเป็นบ้างอะไรไม่จําเป็นอย่างนี้ครับจะทําให้เราหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่มันเกินความจําเป็นได้ครับขั้นตอนที่2นะครับก็เป็นการจัดสรรเงินออมนะแล้วก็เป็นการลงทุนให้แยกประเภทตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เลยครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเป้าหมายนะครับในครอบครัวเนี่ยทั้งหมด3ประการก็คือ1เป็นการออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณของคุณสามีและคุณภรรยา2เป็นการออมเพื่อการศึกษาของบุตรและ3เป็นการออมเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่อย่างนี้ครับเป็นการแยกเป้าหมายให้มันชัดเจนเลยหลังจากนั้นครับวิธีที่3เราจะเลือกในการออมที่มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีแผนตั้งใจจะออมเงินเพื่อใช้ยามเกษียณเป้าหมายนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับแต่มันเป็นเป้าหมายในระยะยาวเราอาจจะเลือกช่องทางในการลงทุนที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นหน่อยนึงเช่นลงทุนในหุ้นสามัญลงทุนในตราสารทุนนะครับเพื่อเป็นตัวเร่งทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับส่วนเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งคือเป้าหมายในการออมเพื่อค่าเทอมของบุตรอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นแต่เป็นเป้าหมายที่สําคัญมากครับเราจะเลือกการออมที่มีความเสี่ยงระดับต่ําๆหรือปานกลางเพื่อมันสอดคล้องอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ก็ได้หรือกองทุนตราสารหนี้ก็ได้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมเลยทีเดียวครับขั้นตอนที่4ครับมันตรวจสอบเป้าหมายทางด้านการเงินอยู่เสมอเราลองเช็คดูนะครับว่าตอนนี้ครับเราเดินทางไปถึงส่วนไหนของเป้าหมายแล้วเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วหรือยังหรือเดินทางมาใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังเพราะการหมั่นตรวจสอบแบบนี้ครับจะทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ครับเช่นถ้าคุณพ่อนะครับหรือคนในครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราอาจจะจัดสรรเงินส่วนเกินที่มากขึ้นเหล่านี้ไปออมไปลงทุนนะครับเพื่อไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับหรือในทางตรงข้ามถ้าสถานการณ์การลงทุนเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เราก็จะมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าการเป็นคุณแม่มือใหม่ที่ลาออกจากงานประจำมารับตำแหน่งเป็นคุณแม่แบบ full time นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็สามารถสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้เช่นเดียวกันโดยเริ่มจากการวางแผนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวนะครับจัดสรรเงินออมให้สอดคล้องตามเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาแล้วเลือกช่องทางในการลงทุนให้มันสอดคล้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการออมในการลงทุนอยู่เสมออย่างนี้แหละครับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในครอบครัวที่จะร่วมกันกับคุณพ่อเพื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายนะทางด้านการเงินของครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าคุณแม่ยุค2016นะคะไม่จําเป็นต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเฉยๆโดยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ขอเงินจากสามีมาใช้เหมือนในอดีตนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้เวลากับเขาได้อย่างเต็มที่เป็นคุณแม่ที่ดีนะคะพร้อมกับช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วยค่ะขอเพียงแค่ตั้งใจทํานะคะแล้วก็เริ่มลงมือทําผ่านการวางแผนที่ดีค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทําได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่อนำข้อสงสัยทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ในวิทยาลัย

0: แพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3: และสามัคคีเป็นทรัพย์
0: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

เฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดดำการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายธิตาวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตาวิริโยเป็นสถานตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวง

รวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปณแท่นบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจินในกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจินในกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจินในกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันพชิตจินในกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม

ศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระรับบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนา

และการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุภัณฑ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ
โรงเรียนปงรัชดาพิเศษอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คน

มีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภักชลีจิรบุตรพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีสีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

วลา17นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี2000ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีล่ามวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกาบริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียมสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปลำวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไล่
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อ๋อจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
7: คุณตาหน่อยจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่ยิ่งต้องเร่งเก็บพุทรานมสดที่กำลังให้ผลผลิตเต็มพื้นที่6ไร่ครับภายในสวนชัยชนะชลดาเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามากันไม่ขาดสายครับอยู่ที่สวนของนายพิชัยดอนกลางอายุ59ปีเกษตรกรชาวบ้านทรัพย์ไซทองตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พุทรานมสดเนี่ยให้ผลผลิตเต็มที่ครับแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดด้วยเพราะว่าอากาศหนาวจะส่งผลให้พุทราเนี่ยมีความหวานกว่าปกติก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากครับจนเก็บขายกันไม่ทันแม้ว่าวันนึงจะเก็บได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมก็ตาม
1: โอ้เร่งเก็บกันเลยนะครับ
0: ที่สวนนี้ตอนแรกนะครับปลูกแบบธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าการปลูกแบบธรรมชาติก็ไปเจอกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชเยอะเลยครับก็เลยตัดสินใจใช้เงินที่ได้จากการเก็บผลผลิตขายในช่วง3ปีแรกครับมาลงทุนครับทำมุ้งกันแมลงทั้งสวนไปเลยครับหมดเงินไปประมาณ 750,000 นะครับแต่สามารถอยู่ได้นานกว่า10ปีลดปัญหาเรื่องโรคแมลงไปได้เกือบหมดเลยครับลดการใช้แรงงานเหลือเพียงแค่2คนก็สามารถดูแลสวนได้ครับส่วนราคาขายตอนนี้กิโลกรัมละ60บาทครับ
2: กว่าเยอะครับเพราะมันใช้สารเคมีน้อยแล้วก็การดูแลก็ง่ายขึ้นครับการเก็บก็สะดวกขึ้นมันง่ายกว่าการเอาถุงไปสวมทีละลูกทีละลูกเงี้ยคือมันทำเวลาทำให้เราทำงานได้เร็วโดยที่หกไร่เราดูแลหลักๆคือ2คนครับไม่ต้องใช้คนเป็น10 20แต่ตอนเก็บก็ใช้ประมาณ3คน
3: ครับ
2: แค่นี้เอง6ไร่350ต้นเก็บอยู่3คน
3: ฮะ
2: ก็ประมาณ600กิโลต่อวัน
0: ผลพุทราที่สวนครับเน้นคุณภาพด้วยการเลือกเฉพาะลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่เท่านั้นนะครับซึ่งเฉลี่ยเนี่ยต้นพุทรานมสดเวลาที่โตเต็มที่นะคุณผู้ชมจะให้ผลผลิตประมาณ100กิโลกรัมต่อต้นแต่ว่าที่นี่จะคัดให้เหลือประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อต้นเท่านั้นนะครับเพื่อได้สารอาหารเต็มที่จะได้มีความหวานแล้วก็ลูกใหญ่กว่าปกติด้วยครับโดยเฉลี่ยประมาณมี10ลูกต่อ1กิโลกรัมนะครับตอนนี้สามารถเก็บผลผลิตคาดว่าน่าจะเก็บได้ยาวไปจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้ากันเลยรับประเมินแล้วน่าจะเก็บได้สักประมาณ13ตันจากทั้งหมดพื้นที่ที่ปลูกไว้6ไร่ตอนนี้ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกผักเองแบบง่ายครับใช้ประดับบ้านก็ได้เพิ่มบรรยากาศก็ได้ด้วยครับต้องชมแนวคิดของหนุ่มช่างยนต์คนนี้ครับที่เขาปลูกกะหล่ำปลีในกระถางขายครับกระถางนึงก็100บาทยอดจองเนี่ยยาวก่อนถึงปีใหม่นี้แล้วครับแล้วก็ยังต่อยอดไปปลูกผักสวนครัวอื่นๆทุกชนิดเลยครับลงในกระถางแล้วก็ขายด้วยเหมือนกันส่วนต้นกล้าผักก็ขายทุกอย่างต้นละ5บาทนะครับทำรายได้สูงสุดถึง 2,500 บาทต่อวันเลยครับสร้างรายได้เสริมด้วยการปลูกกะหล่ำปลีในกระถางรุ่นละ100กระถางนะครับหรือปีละ 6-7 รุ่นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนกะหล่ำปลีก็จะห่อหัวแน่นนะครับนำออกขายได้กระถางละ100บาทผลตอบรับดีมากนะครับมีลูกค้าเดินทางมาเลือกซื้อกันถึงบ้านทั้งนำไปประกอบอาหารประดับตกแต่งบ้านก็ได้อาคารสถานที่หรือว่าไปจัดนิทรรศการต่างๆรวมถึงซื้อเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่หมู่1ตำบลทุ่งไข่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังของนายสุทธินมเกลี้ยงเกลาหรือว่าน้องนมนะครับอายุ37ปีเขาเรียนจบมาด้านช่างยนต์นะครับแต่ว่าหันมาใช้พื้นที่ว่างรอบตัวบ้านเนี่ยมาสร้างรายได้การปลูกในกระถางยังเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยครับหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็สามารถยกกะหล่ำปลีหนีน้ำท่วมได้ง่ายเลยครับทั้งยังขายได้ราคาดีกว่าการตัดเอาแต่หัวไปชั่งน้ำหนักขายครับถ้าขายแบบนั้นเนี่ยจะได้หัวหนึ่งก็ไม่เกิน 50-70 บาทนะครับและยังต่อยอดปลูกพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆลงในกระถางเพิ่มด้วยครับอย่างเช่นมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศพริกขี้หนูมะระบวบถั่วพูครับอันนี้ขายกระถางละ100ถึง150บาททุกกระถางนี้ตอนนี้ออกลูกมีดอกผลพร้อมกับกินได้เลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมีด้วยเพราะว่าที่นี่ใช้แค่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็สารชีวภาพนะครับจึงเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
4: ก็ขายดีครับตรงนี้ครับ
5: ดีของการปลูกไม้ในกระถางคืออะไรคะ
4: คือเวลาปลูกไอ้ในกระถางเวลาน้ำท่วมจะได้ยุบหนีง่ายครับระยะการปลูกประมาณ3เดือนครับต่อประมาณนี้ครับ
5: ปลอดไปไหมคะ
4: ปลอดไปครับผมจะไม่ใช้สารเคมีเลยครับสินค้าจะขายอยู่ต้นละ5บาทครับ ถ้าเป็นตาดตาดได้150บาทครับ
5: ตาดนึงกี่ต้นได้คะ
4: ตาดนึงประมาณ104ต้นครับ
5: ต้นกล้ามีเพียงพอไหมคะ
4: ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพอครับช่วงนี้ช่วงกล้าพริกจะขายดีมากครับ
0: ส่วนต้นกล้าผักสวนครัวอายุ1เดือนครึ่งนะครับทุกอย่างขายต้นละ5บาทแล้วก็ถ้ายกถาดก็ถาดละ150บาทนะครับ1ถาดมี104ต้นลูกค้าก็ซื้อไปปลูกเองก็มีซื้อไปขายต่อเพื่อทำกำไรก็มีรับเพราะว่าราคาถูกที่สุดในอำเภอแล้วครับก็สร้างรายได้กับหนุ่มคนนี้วันละ500ถึง 2,500 บาทหรือปีนึงก็กว่า 300,000 บาทเลยครับช่วงนี้ถือว่าขายดีมากนะครับผลิตเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่เพียงพอครับอย่างเช่นต้นพริกในนี้ก็จะขายดีมากด้วยครับแต่ละสัปดาห์ครับถ้านับรายได้เข้ามาเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่ง 5,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมสินค้าจากชาวบ้านที่เขาขายตรงกันสดๆเลยครับไม่ต้องผ่านใครด้วยกับโครงการตลาดนัดเด็กดอยปีที่11นะครับอยู่ที่บ้านใหม่ร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับพานักเรียนเขาแต่งชุดม้งน่ารักมาฝึกทักษะการขายของสร้างอาชีพด้วยครับตลาดที่นี่ครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยวัยลูกหลานเราเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่คือตลาดนัดเด็กดอยที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะครับนำผลผลิตทางการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวต่างๆแล้วก็งานของฝากงานฝีมือชนจัดเรียงแล้วก็วางขายกันที่ตลาดนัดเด็กดอยครับซึ่งจัดเป็นปีที่11แล้วอยู่ที่บ้านห้วยน้ำไซสาขาล่องกล้าวิทยาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตประจำวันในช่วงฤดูการท่องเที่ยวชมความสวยงามของซากุระเมืองไทยหมู่บ้านสีชมพูของบ้านใหม่ร่องกล้าแล้วก็ภูเขาสีชมพูภูลมโลสามารถมาเลือกซื้ออุดหนุนสินค้าการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวกันโดยเฉพาะหน้านี้ครับสตรอเบอรี่ออกใหม่สดๆกันลูกเบอร์เลยครับแล้วก็มาคุยกับน้องๆมาสอนวิธีคิดบวกเลขจ่ายเงินทอนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่สวมใส่ชุดชนเผ่ามาขายของกันอย่างน่ารักครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาตั้งเต็นท์กันแล้วก็ใช้บริการโฮมสเตย์ในหมู่บ้านกันเยอะนะครับรวมถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็บ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับก็มีมินิสกายวอล์กให้นักท่องเที่ยวครับได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพความสวยงามกันด้วยมากางเต็นท์ก็ได้ครับมีบริการหลายอย่างนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็ไม่ได้เรียกรับเก็บเงินแต่อย่างใดด้วยแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะร่วมบริจาคเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆครับ
1: สตรอเบอรี่ล่องกล้าหนูเรียกว่าล่องกล้า
3: บ้านหนูปลูกบ้านหนูปลูกลูกอันนี้ใครเป็นคนไปเก็บมาครับ
1: แม่กับพ่อ
3: เขาไปตื่นไปเก็บตั้งแต่กี่โมงนะ
1: ตีห้าค่ะ
3: ตีห้าเลยวันนี้มีออกมาขายเยอะหรือยังครับลูกรสชาติเป็นไงลูก
1: หวานค
3: ่
1: ะชิมได้
3: ชิมได้นะครับหนูขายยังไงลูก
1: กล่องละ200ค
3: ่
1: ะ
6: ตลาดนัดเด็กดอยนะครับบ้านล่องกล้าปีนี้จัดเป็นปีที่11แล้วนะครับก็ผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้ดูแลโครงการตลาดนัดเด็กดอยของเด็กๆปีนี้ก็เริ่มขายเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพนะครับสร้างทักษะเกี่ยวกับการทำงานนะครับตอบสนอง

0: นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของเขานะครับแล้วก็สปป.พ.ร. 3พิษโลกเขต3ของเรานะครับก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำปฏิบัติจริงนะครับ
1: เด็กนักเรียนจะมาขายของในตลาดนัดเด็กดอยกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจนกว่าจะหมดฤดูการท่องเที่ยวของบ้านร่องกล้าหรือว่าช่วงที่ดอกซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลบานหมดแล้วนั่นเองครับใครสนใจอยากไปอุดหนุนน้องๆนะครับก็สอบถามมีทางเพจ Facebook ตลาดนัดเด็กดอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาเข้าไปดูได้อีกทางหนึ่งครับเรือนจำกลางที่เชียงรายครับเปิดตัวบัสคาเฟ่ครับเป็นการนำรถบัสเก่าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟครับด้วยผลงานของผู้ต้องขังแล้วก็มีทั้งภาพวาดงานปากผ้าอาหารเครื่องดื่มต่างๆเป็นจุดเช็คอินใหม่เลยครับแล้วก็ร่วมกันให้โอกาสผู้ก้าวพลาดได้เตรียมฝึกทักษะอาชีพกันรถบัสเรือนจำที่มีอายุการใช้งานกว่า20ปีแล้วนะครับนำมาแปลงโฉมตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยครับให้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมผลงานศิลปะที่เรือนจำกลางเชียงรายตำบลดอยฮางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเป็นโครงการส่วนขยายของร้านหับเผยคาเฟ่บายกลางเชียงรายภายในรถบัสนะครับคุณผู้ชมเข้าไปนี่มีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวมานั่งจิบกาแฟเครื่องดื่มมีชาเลือดมังกรรวมทั้งขนมด้วยครับนี่เป็นการสร้างพื้นที่ฝึกอาชีพนะครับแล้วก็อบรมทักษะต่างๆแล้วก็ให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มอย่างเช่นชากาแฟสดคุณภาพจากยอดดอยแล้วก็เบเกอรี่ครับที่ล้วนแต่ได้มาตรฐานคลีนฟู้ดกู๊ดเทสต์เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษนะครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ครับได้เตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยสามารถมาเยี่ยมเยือนกันได้แล้วก็มาให้กำลังใจผู้ต้องขังมาเที่ยวมาชมท่ามกลางบรรยากาศที่รื่นรมแบบนี้ครับ
2: นำเบาะออกนะครับแล้วก็ปรับนะให้ตกแต่งภายในให้เป็นที่นั่งสำหรับดื่มชากาแฟนะครับซึ่งบรรยากาศภายในนี้เมื่อเรามองจากข้างนอกไปเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือว่าข้างในเนี่ยจะเป็นที่นั่งจิบกาแฟได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะนำโต๊ะนะเก้าอี้นะซึ่งเป็นไม้ซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ภาพที่ติดกับผนังนะครับ
1: นอกจากนี้ครับนี่ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังนะครับแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนฟื้นฟูผู้ต้องขังทุกรายด้วยครับทางเรือนจำกลางเชียงรายก็ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจครับถ้าอยากไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวได้ครับไปชิมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ไปดูฝีมือการวาดภาพต่างๆรวมถึงที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่เพิ่งเปิดตัวในตอนนี้ครับมาไปดูความร่วมมือระหว่างชุมชนในจังหวัดพิจิตรกันบ้างครับเปิดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองเก่า4ชุมชนเลยครับเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอาหารแล้วก็อาชีพครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษนะครับติดตามกันกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
3: บางมูลนาคชุมชนเก่าแก่กว่า100ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรในอดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำมาค้าขายของชาวจีนทำให้ยังคงหลงเหลือความเป็นจีนที่มีเสน่ห์ทั้งศาลเจ้าอาคารไม้และพิพิธภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง4ชุมชนค่ะ
4: มีอยู่ช่วง2477เนี่ยก็มีเอาในความเชื่อของสมัยก่อนแล้วกันคนฝากเข้าฝันว่ามีเทพเจ้าจะมาช่วยทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองก็คือองค์เจ้าพ่อแก้วเมื่อกี้ที่อย่างที่เรียนเป็นเหมือนขอนไม้ลอยมาอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็คนก็เชิญท่านขึ้นมาก็ท่านก็ประดิษฐ์อยู่ที่นี่เดิมไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะเดิมจะเป็นสันเล็กๆแล้วก็เราใช้ทางเรือเป็นการสัญจรเป็นหลักอันนี้คือแม่น้ำน่านแล้วก็ท่านก็ก่อนที่จะมาสันเนี้ยเราเป็นสันเล็กๆแล้วก็ช่วง2492นี่มีไฟไหม้ใหญ่ในตลาดพอหลังจากไฟไหม้ใหญ่เสร็จเขาก็มาสร้างสันแบบนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคนเรือชาวจีนที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้ความศรัทธาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับ

0: ่วนที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะตรงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นึงนะฮะที่เราอนุรักษ์ไว้มันเป็นวิถีชีวิตของคนเมื่อสัก60ปีที่แล้วที่เมื่อกี้เรียนทราบเรื่องค้าข้าวเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่เห็นในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวมาสัก 5-60 ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นโรงเรียนจีนอย่างที่บอกที่นี่จะเป็นค่อนข้างคนจีนคนทะเลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะส่งลูกหลานมาอยู่ที่นี่เนี่ยในความที่รักชาติเกิดนะฮะก็เลย อนุรักษ์เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนไว้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ภาษาจีนได้คุณก็จะค้าขายกับญาติหรือว่าสื่อสารกับญาติที่อยู่ที่ประเทศจีนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญนะครับด้านนู้นก็จะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของคนทำข้าวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการQCตรวจคุณภาพของข้าวครับแล้วก็มีเรื่องของวิถีชีวิตการค้าข้าวสมัยก่อนว่าเราความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วความสมบูรณ์ในการค้าข้าวเป็นยังไงแล้วก็เลยจะทำให้เห็นว่าเด็กรุ่นนี้ไม่เห็นแล้วถ้าหากว่าเราไม่อนุรักษ์ไว
0: ้
1: เราก็พยายามจะทำตรงนี้ไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น
0: ส่วนบริเวณนี้เป็นหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคอยู่ภายในโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงยุครุ่งเรืองในอดีตของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
2: การสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคของเราอะค่ะเป็นดำริของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านองคมนตรีซึ่งท่านเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะท่านให้ความสำคัญค่ะและก็เล็งเห็นในส่วนของการให้เด็กนักเรียนหรือเยาวชนนะคะหรือคนในชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นึกถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตัวเองนะคะแล้วก็ท่านจะให้คำพูดคำหนึ่งค่ะว่าอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนก็คือเด็กๆหรือเยาวชนของเราค่ะจะได้เรียนรู้ว่าประวัติความเป็นมาของบางมูลนาคเนี่ยมีเรื่องราวหรือมีความเบื้องหลังยังไงบ้างค่ะตัดเป็นฐานการเรียนรู้จะมี8ฐานด้วยกันนะคะเริ่มจากฐานแรกก็คือจะเป็นโรงหนังเก่าเล่าเรื่องนะคะฐานที่2ก็จะเป็นภาพเก่าเล่าอดีตนะคะแล้วก็จะมีร้านเก่าเล่าเรื่องนะคะมีประเพณีชุมชนของบางมูลนาคนะคะแล้วก็มีเรื่องของชั้นที่2จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนั้นค่ะในส่วนของการได้เข้ามาศึกษาหอประวัติศาสตร์ของเราจะได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลของบางมูลนาคแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะก็จะอยู่ที่ชั้นที่2ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของ100ปีบางมูลนาคภูมินะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมของเราด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะหอประวัติศาสตร์ของเราก็คือมีความเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นของแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นนะคะซึ่งสามารถมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันใน2ที่นี้นะคะ
0: ไม่รอช้าไปกันต่อที่ชุมชนที่2อยู่ในพื้นที่อำเภอตะพานหินไปชมภาพวาดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปพร้อมทั้งเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และภาพถ่ายที่เก็บเรื่องราวในอดีตบริเวณบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์ค่ะสถานีรถไฟตะพานหินมีร่องรอยในอดีตที่เห็นได้ชัดว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญเพราะเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญทั้งผู้คนและการขนส่งสินค้าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างแวะเข้ามาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะมาต่อกันที่ชุมชนย่านเก่าวังกรดอำเภอเมืองพิจิตรเป็นชุมชนที่3ที่นี่เป็นแหล่งย่านการค้าที่ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสรวมถึงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ด้วยค่ะ
3: บ้านนี้นะคะคือบ้านหลวงประเทิงคดีนะคะซึ่งเป็นอาคารปูนหลังแรกของชุมชนเรานะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชาวเวียดนามนะคะมีเรื่องราวของชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะมีเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรามีหลวงประเทิงคดีซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสร้างตลาดย่านเก่าวังกดของเรามาค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีตำรากฎหมายนะคะอายุ100กว่าปีแล้วทุกเล่มเลยนะคะซึ่งอันนี้เราใส่ตู้ไว้ไม่ได้ให้จับเพราะว่ามีความเปื่อยยุ่ยนะคะให้เรามาเรียนรู้บางเล่มอาจจะเปิดเห็นภาษาโบราณนะคะว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาใช้ภาษายังไงกันค่ะห้องนี้จะเป็นห้องโถงกลางของบ้านนะคะซึ่งพิเศษตรงที่ว่าด้าน

0: ล่างเนี่ยเป็นห้องใต้ดินนะคะซึ่งมีความใหญ่มากประมาณ4คูณ4เมตรนะคะซึ่งห้องใต้ดินที่อื่นเราเห็นจะมีแคบๆแค่ประมาณเมตรคูณเมตรแต่ที่เนี่ยจะใหญ่เพราะว่าทรัพย์สินแล้วก็เอาไว้หลบซ่อนตัวได้ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้นที่2ชั้นที่2ห้องที่เราเจอห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนใช่มั้ยคะ
0: ซึ่งเตียงนี้นะคะเป็นเตียงไม้สักนะคะนำเข้ามาจากประเทศเวียดนามตั้งแต่รุ่นย่าแจงอพยพมาก็เอาเตียงมาด้วยนะคะก็อายุเตียงก็100กว่าปีแล้วค่ะสาเหตุที่เรารู้ว่ามาจากเวียดนามเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเตียงนี้เป็นของประเทศเขาเพราะว่ามันจะมีซอกหลืบซอกเล็กซอกน้อยที่เขาเอาไว้ซ่อนทรัพย์สินอยู่ตรงหัวเตียงค่ะและนี้ก็จะเป็นไม้เท้าของคุณหลวงประเทืองคดีซึ่งฉันใช้ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นไม้เท้าที่ทำจากไผ่เปลงไผ่เปลงจะเป็นไม้ข้อสั้นไม้ไผ่ข้อสั้นและมีความตรงค่ะคุณหลวงใช้อยู่แล้วก็เลยเก็บรักษาไว
2: ้ส่วนชุมชนสุดท้ายอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรียนรู้เป็นจำนวนมากโดยมีจุดเด่นอยู่ที่สะพานดำเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเข็กเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำวังทองหรือแม่น้ำเข็กมีความยาวอยู่ที่ประมาณ120เมตรและไม่มีต่อหม้อกลางสะพานมีทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
3: เราก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทุกวันนะครับโดยเฉพาะที่สันเจ้าเนี่ยมาได้ทุกวันเลยนะครับนอกจากมากราบขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วเราจะได้ชมนะครับโรงเรียนสอนภาษาจีนนะครับอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโรงเรียนยกเองนะครับยังมีร่องรอยแล้วก็มีห้องเรียนมีอุปกรณ์นะครับที่ทำให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาจีนให้กับเยาวชนนะครับเพราะที่นี่เนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ
4: เส้นทางที่เราจะนำเที่ยวให้คนเมืองได้มาเห็นจังหวัดเล็กๆที่มีเสน่ห์ที่ไม่เป็นเมืองรองใครนะครับถึงว่าพี่จะเป็นเมืองรองแต่เราไม่เป็นรองใครนะครับก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มใน4ชุมชนนี้ก่อนจะเป็นตัวเชื้อต้นเชื้อที่เราจะต่อยอดให้กับอีกหลายชุมชนที่มีศักยภาพผมมั่นใจว่าในแต่ละชุมชนมีดีๆมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในแต่ละชุมชนเพียงว่าเราจะดึงสิ่งดีๆในแต่ละชุมชนเนี่ยมาให้คนได้เห็นได้ยังไงบ้างอย่างชุมชนเรา4ชุมชนที่มันใกล้เคียงกันคือเรามีแม่น้ำสายเดียวกันเราเติบโตมาจากสายน้ำเราเติบโตมาจากทางด้านการเกษตรเราปลูกข้าวเราปลูกพืชพันธุ์การเกษตรและอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางทางรถไฟนะครับแล้วก็เล่นทางรถยนต์เพราะฉะนั้นใน4ชุมชนนี้จะเป็นเส้นทางในแนวเดียวกัน
2: การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า4ชุมชนจัดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมอาหารและอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษค่ะ
5: การไปเที่ยวชมที่นี่ครับก็ได้ไปดูสิ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีในอดีตหลายอย่างที่เคยรุ่งเรืองนะครับของบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตบางสิ่งบางอย่างไม่มีให้ดูแล้วเหลือเพียงแต่ภาพถ่ายหรือสิ่งปลูกสร้างบางอย่างให้เข้าไปศึกษากันใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับช่วงปีใหม่นี้หรือวันหยุดยาววันอื่นๆก็สามารถเข้าไปได้ตลอดนะครับปิดท้ายกันด้วยป่าหิมพานต์อุทยานฤาษีบ้านหนองหัวแรดที่จังหวัดชลบุรีครับเนื้อที่กว้างถึง49ไร่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เปิดให้บริการไปเที่ยวชมสวนกันได้ไปชมข้างในมีรูปปั้นฤาษีดัดตนหลากหลายท่าครับให้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาศึกษาท่าของฤาษีดัดตนเหล่านี้เอาไปใช้ศึกษาแล้วก็ใช้นวดในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันเวลา 13:30 น.เวลาเดิมพรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุก

0: ู้ชมครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดไหมครับแปลสั้นๆได้ใจความประมาณว่าทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเราผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: 34คนนั่นเอง
2: 34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
2: อนุบาลถึงป.6เลยค่ะ
1: ป.6ก็โอ้โห
2: แต่ชั้นหนึ่งก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คนก็ประมาณ
1: สูงสุดก็ 5-6 คนค่ะประมาณนี้นะครับรายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงครับงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันนึงได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
2: ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
2: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
2: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่านั้นงบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัว100 200เท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
2: เหมือนเด็กเติมหมดละเราเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วยค่ะ
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหมอย่างนี
2: ้เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะดักอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหารก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
1: ที่นี่มีครู
2: 5คนค่ะ5คนละวันพอดีเลยค่ะ
1: เป็นหมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
2: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีนักการพะโลงก็มาเรื่องห้องเรียนเปิดห้องเรียนแล้วก็
1: ขึ้นเวร
2: แล้วก็มาทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าเลยครูคนนั้น
1: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วยตั้งแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
1: คือกลายเป็นว่าครูที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วยนะครับรสชาติออกมากินได้ไม่ได้อันนี้เราตอบไม่ได้ครับต้องไปถามเด็กแต่เมนูไม้ตายของครูเทียมที่ทำบ่อยนะครับและเด็กเติมประจำอย่างที่บอกก็คือกะเพรา
2: ค่ะ
1: กับไข่น้ำแต่ครูคนอื่นเป็นอะไรบ้าง
2: มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็มีคนที่ถนัดเส้น
2: ใช่คนถนัดเส้นเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางคนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะมันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
1: พูดอย่างนี้ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะครับทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ไหนเมนูอะไร
0: คุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็จะน้อยลงเด็กๆก็จะไม่อิ่มหรือว่าได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนพอเด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบก็จะไม่มีแรงเรียนหนังสือพอไม่มีแรงเรียนหนังสือความรู้ก็จะลดน้อยตามลงไปพอความรู้น้อยก็จะไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อตัวเองไม่พัฒนาแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลา

0: ากรคุณภาพโอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเด็กๆที่เขารักให้สุดความสามารถโอ้โหพระเจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
1: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย
2: ์จ้าเอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: ดีค่ะ
2: ครับได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
4: ครับต้องทำทุกคนนะครับ
2: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
4: ครับ
2: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1 2 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ1ครับอ้าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
4: ไข่พะโล้ครับ
2: ไข่พะโล
4: ้ครับนั่งแกะยันตี3ครับคนเดียว70ฟอง
2: เป็นเราเอามั้ยนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตี3ทำมั้ย
5: ไม่ทำ
2: ไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะทำให้ใครรู้ไหมทำให้นักเรียนขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
1: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหม
4: ผมไม่เหลือครับ
2: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
4: นักเรียนกินหมดครับ
2: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
4: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
2: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
4: ประมาณ3ปีครับ
2: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
4: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
2: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
4: ครับ
2: เมนูภูมิใจสุดก็คือแกงเขียวหวาน
4: ครับเด็กเขาชอบครับ
2: อ๋อพวกรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
4: ข้าวมันไก
2: ่ข้าวมันไก
4: ่
2: ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
4: ่แต่ก่อนจะรอเขาเลยเอาพวกนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงราบเป็นผัดถั่วงอกมั่ง
2: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่าข้าวมันแต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้นครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
4: สวัสดีครับ
2: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
4: ได้เลยครับพร้อมครับ
2: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
4: สวัสดีที่ปืน
2: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับแต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
6: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
7: ก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะเด็กๆ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
7: คุณครูจินนะครับ
6: ใช่ค่ะ
7: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
6: ภาษาไทยค่ะ
7: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
9: อนาคตของฉัน
7: อนาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
9: ใช่
7: ต้องทำอาหารใช่ไหมคุณครูจินถนัดทำอะไรลูก
9: ผ
7: ั
9: ดซ
7: ี
9: อ
7: ิ๊
9: ว
7: ผัดซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อ
6: ผัดซีอิ๊วราดหน้า
7: ราดหน้าโอ้มาสายเส้น เป็นคุณครูมีเส้น เป็นยังไงครับวินาทีที่อาหารที่เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนของเราแล้วเขากินกัน
6: ก็ดีใจค่ะดีใจ
7: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลยก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
6: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
7: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที
6: ่3
9: ค่ะ
6: ไหนบอกอร่อย
7: เนี่ยเลขเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับ

0: มีผลกับคะแนนรายงานของครูจินอร่อยเป็นอันดับที่
1: 2ค
0: ่ะดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับ เราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการด้วยนะว่าให้ครบทั้ง5หมู
2: ่ใช่
0: เหนื่อยไหม
2: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
0: สนุกดีใช่ไหมคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมาก
2: คร
0: ับที่เหน
2: ื่อ
0: ยยากเพื่อเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกินด้วยเนาะเรียนเก่งๆสู้ๆไปแล้วครับคุณครูครับขอบคุณ
2: ครับ
3: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแม่ไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ละมั้งครับเนี่ยแซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
4: ก็จิตมันผูกพันแก่เด็กก็คือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวันเราก็เอามามอบให้เขามีหน้าผลไม้ก็มีเอามาให้มีมะม่วงสุกมีมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรก็นำมาให้เด็กให้ครูเราไม่หวังผลอะไรคือทำเพื่อบ้านเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันยุบและหายไปไหนเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไว้เราก็อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: วันนี้ทานอะไรกันคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหคุกกี้ครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าสนุกค่ะทำแล้วสนุกค่ะให้เด็กได้กินเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ
0: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคลุกกะปิเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
1: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึง ไม่มีเวลาพอดีเนาะแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคลุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
1: ก็ข้าวผัดไข่ค่ะที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่ายหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่ได้ยินมาคุกกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถว

0: ตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
3: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี้
1: เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเลยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับเราก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็สร้างความฮือฮา
1: ใช่สร้างความฮือฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งก
1: ิน
0: ของลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคร
1: ับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง5หมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรครูจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบเราก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: ได้เลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวมาดูกันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุสโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟหนึ่งหม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลย

คาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นเส้นหมี่ยกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: เรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเหล่าคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการ

0: เกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์นึงที่ขาดไม่ได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับเราก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขานั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับและอันสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได
0: ้ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactiveนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์คืออะไรที่มากมากนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากมากเนาะเช่นโซนมากมากยุกยิกมากมากพูดมากมากอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยวทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆมั้งครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของ

เด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะ ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบต่อการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยใส่เข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขา
คัดเดียว2ครั้ง

0: สองขาสองข้างนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการภาษาก็คือแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาวะตัวโรคเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับเรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกะแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกะแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับรบกวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็น กลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละเพราะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้อเนี่ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่ละปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อน เคารพธงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะ

0: แล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอนไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับ
1: ติ
0: ดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กซะทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
2: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ก็จะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมส

0: สร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6เรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหานึงเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่นะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะA B C ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี A B C ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งแล้วใช่ค่ะเป็นสิ่งแล้วเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้าง3ก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็ รีแลกดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่น

ดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่สองตั้งใจหน่อยสิมิน่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่ละไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแหยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าว

เป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบนี้คือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้ค่ะแล้วสมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีเนียสถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสอนเพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้ครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆ ย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่า

หนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสแสร้งแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะ กับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายคือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะ กับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่ง1เนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนเธอทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมุติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แปรงฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แปรงฟันครั้งที่3แปรงฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแปรงให้ด้วยไม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาว่าเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่น

เช่นการทำเอาท์ใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาท์เนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้งสองคนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาท์เนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำสวรรค์ของเขาเลย6ขวบหลัง6ขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาท์ปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอาท์นานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาท์เขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาท์เนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาท์ทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่สองคือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือว่าให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่สามคือการออกคำสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำชัยเขาพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่งสามถึงสี่ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่

0: สกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบำบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบำบัดของทางศูนย์กายภาพบำบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องนี่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาธเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพนึงที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับ

0: ่ในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พ.ได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพ.ก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู
0: ้ตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับ

0: าง3ยอดลพบุรีครับสวัสดีครับผมครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: นี่เป็นรายการ Animal Speak
1: แล้วแต่วันนี้เราจะหมอจะพาหนูมาดูอะไรอะคะ
0: มาดูอะไรล่ะครับนี่โหเห็นไหมครับลิง
1: เจ้าจ๋อ
0: เจ้าจ๋อ
1: ซ่อน
0: แล้วลิงมาลิงที่นี่เยอะมากเลยครับโหถ้าไม่ระวังนะครับจะวิ่งมาเกาะอยู่เลยครับน้องกระดีลงก่อนหรือหมอจะเอาลิงลงก่อนแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้พามาดูแต่ความน่ารักของลิงเท่านั้นนะครับยังมาดูเรื่องราวต่างๆของลิงอีกเช่นลิงพวกนี้มีการเจ็บป่วยหรือเปล่าลิงพวกนี้หากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงอยู่กับผู้คนยังไงเรื่องราวน่าติดตามน่าสนใจใช่ไหมครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak เนี่ยก่อนอื่นที่เราจะรู้เรื่องลิงๆเนี่ยหมอจะแนะนำให้น้องคนนี้รู้จักคนๆนึงต้องถือว่าเป็นแม่ลิงเลยของที่นี่นี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ
0: นี่คุณหมอเตย
2: คุ
0: ณหมอเตยเนี่ยเป็นสัตวแพทย
2: ์
0: ที่ดูแลลิง
2: ค่ะ
0: ต้องเรียกว่าทั่วจังหวัดลพบุรีเลยป่ะครับ
2: ค่ะใกล้เคียงด้วย
0: ใกล้เคียงและใกล้เคียง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่เหรอคะ
2: ตอนนี้ก็กำลังป้อนนมลูกลิงกำพร้าค่ะก็คือแม่เขาคลอดแล้วเขาก็หล่นลงมาจากอาคารพาณิชย์จากตึก

0: แล้วก็มีชาวบ้านเก็บมาส่งให้หมอเลี้ยง
1: อันนี้กี่วันแล้วอะคะ
0: น่าจะคลอดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะค่ะเพิ่งจะคลอดยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยค่ะลูก
1: เขากำมือหนูแน่นมากเลย
0: ใช่กำมือหนูแน่นเลยเพราะร่างกายเรามีไออุ่นไงคะเขาก็จะสัมผัสก็เหมือนกับเขาสัมผัสแม่เขางั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งป้อนนมด้วยกันเลยไหมคะ
1: เย้ดีค่ะ
2: กินนมไหมกินนมไหม
1: ไม่อะ
0: โอเคค่ะไปเลยค่ะ
2: ไม
0: ่
2: มีนมไม่มีนม
3: อันนี้คือโดนทิ้งอะฮะ
4: ใช่ค่ะก็คืออาจจะเนื่องด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นว่าตัวเมียเนี่ยเวลาคลอดลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะโดนเวลาที่เขาร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะโดนตัวอื่นวิ่งไล่แล้วก็จะทำให้เขาเสียจังหวะในการคลอดบางทีลูกก็หล่นตุ๊บลงมาเลยหรือบางทีเขาถูกตัวอื่นแย่งลูกก็จะหลุดลงมาแบบนี้ค่ะคือตกจากที่สูงหน้าตาเขาก็จะช้ำจะมีแผล
3: หัวช้ำเลยตาแดงช้ำหมดเลย
4: ค่ะ
3: นี่คือน่าจะกระแทกลงมานะ
4: ค่ะกระแทกลงมาจากที่สูง
3: นี่บางตัวถ้าหล่นหัวกระแทกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพิการสมอง
4: ใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าค่ะจะรอดยากมาก
3: หรือปกติลูกลิงเนี่ยเวลาเกิดมาเขาจะเกาะแม
4: ่ค่ะ
3: เกาะแม่ตลอด
4: เขาจะสามารถเกาะได้เลยค่ะ
3: เพราะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหล่นลงมาแล้วเราต้องช่วยเขาเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรเขาให้เขาเกาะ
4: ใช่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเกาะหรือกอดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่อกแม่เขาจะรับรู้ถึงความอบอุ่นของร่างกายแล้วเขาก็จะปากเขาก็จะดูดไว้ที่จุกนมแม่ตลอดเวลาค่ะจะไม่ปล่อยเลยนะคะถึงแม้กระทั่งหลับก็ตาม
3: ก็เกาะตลอดเวลา
4: แต่พอตื่นขึ้นมาเขาก็จะทำหน้าที่ดูดนมต่อแต่ว่าเวลาที่เขาหลับปากเขาก็จะคาบจุกนมอยู่อย่างนั้นมือก็จะกำอยู่ที่ตัวแม่จะเกาะอยู่ที่ตัวแม่ตลอดเวลา
3: คือเป็นเหมือนรีเฟ
4: ค
3: เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: มือกอดปาก
4: ดูด
3: ปากดูด
4: ปากคาบไว้
3: ค่ะจริง
4: ๆแล้วแม่ก็จะเก็บลูกไว้ที่หน้าอกตลอดเวลายกเว้นถ้าเป็นแม่ลูกแฝดเนี่ยตัวนึงเขาอาจจะต้องเอามาขี่หลังไว้อ
3: ีก
4: ต
3: ัวสลับกัน
4: ค่ะตัวนึงเขาก็จะมาเกาะไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะสลับกันกินนมแต่ว่าถ้าเป็นแม่ตัวใหญ่หน่อยเขาก็จะเอาลูกเกาะไว้ทั้งสองข้างได้เลยแต่ถ้าเป็นแม่วัยรุ่นสาวๆท้องแรกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีลูกแฝดค่ะพื้นที่ด้านหน้าไม่พอเขาก็จะเกาะหลังตัวนึงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยบ่อยนะคะลูกแฝดค่ะนานๆจะเจอสักทีนึงปีนึงอาจจะมีสัก 3-4 ตัวที่เห็นมีลูกแฝดค่ะ
3: นี่เราก็เอากลับไปดูแลต่อสักประมาณกี่อาทิตย์นะครับถึงจะปล่อยครับ
4: ก็จริงๆแล้วต้องอยู่ประมาณ1ปีค่ะ
3: ปีนึงเลยฮะ
4: 1ปีถึงปีค่ะ
3: ดูแลกันอย่างเงี้ยปีนึงเลยฮะ
4: ถึงจะต้องกับฝูงจริงๆแล้วพอเขาอายุประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มหยิบอาหารกินเองได้แต่ว่าเขาก็จะยังไม่สามารถที่จะอยู่ในฝูงที่แบบมีลิงตัวโตลิงเกเรได้
3: ไปแย่งอาหารเขาไม่ได้ว่างั้น
4: ใช่ค่ะก็จะต้องรออีกประมาณ1ขวบหรือ1ขวบครึ่งพออายุครบตามเกณฑ์ก็ถึงจะปล่อยคืนฝูงได้ค่ะ
3: แล้วเขาไม่โดนฝูงไล่อะฮะอย่างนี้เอาไปปล่อยสมมติ
4: จริงๆ
3: แล้วเขากลับเข้าไปเงี้ยบางทีฝูงเขาก็ไล่ว่า
4: ก็จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมันจะมีเทคนิคนิดนึงสำหรับลิงเฉพาะลิงที่ลพบุรีนะคะ
3: อ๋อเป็นเฉพาะที่ลิงลพบุรี
4: ถ้าเป็นลิงตัวเมียเนี่ยเราสามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาซ่อนไว้ในสารพักการ
3: ครับ
4: แล้วรุ่งเช้าพอฝูงตื่นแล้วฝูงย้ายจากพระปางสามยอดเพื่อที่จะมากินอาหารที่สารพักการเราก็จะปล่อยลูกลิงเนี่ยรวมไปได้เลยค่ะเขาก็จะสามารถแอบสอบเข้าไปในนั้นได้ค่อยๆกลมกลืนเข้าไปได
3: ้เป็นเทคนิคเฉพาะ
4: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นลิงที่ป่วยแล้วผ่านการรักษาเกิน30วันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ฝูงจำฝูงเขาไม่ได้เราก็จะต้องมาเทียบกับลิงตรงนี้แหละค่ะแล้วก็แอบปล่อยที่สารพักการกลางคืนเหมือนกันให้เขาเลือกไปเองว่าเขาจะเลือกไปอยู่ในฝูงไหนฝูงไหนถึงจะยอมรับเขาแต่ถ้าเราหาฝูงให้เขาได้เราจำได้เราก็ไปปล่อยฝูงคืนฝูงเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่โดนทำร้ายแต่ต้องให้เขาคุ้นชินกับกลิ่นอาจจะต้องใส่กรงไว้สักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อให้ฝูงลงมาดมมาตรวจสอบดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็เขาก็จะแสดงทีท่ายอมรับกันแล้วก็สามารถปล่อยคืนฝูงได้ในกรณีที่เป็นลิงก็เสียชีวิตได้เลยแต่ถ้าเป็นลิงสารพักการข้ามไปฝั่งตึกลิงตึกเนี่ยรู้ว่าลิงตรงนี้ก็คือเป็นลิงศักดินาเขาก็จะถอยร่นฝูงให้เขาก็จะถูกลิงตึกก็จะถูกต้อนขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปเรื่อยๆพอลิงสารพักการเขาย้อนกลับลงมาลิงในฝูงนั้นก็จะค่อยย้อนถอยร่นลงมาคือเขาจะยอมลิงฝูงสารพักการไม่ว่าฝูงนี้จะไปตรงไหนไปเดินเล่นตรงไหนฝูงเดิมที่ครองพื้นที่อยู่ก็จะถอยร่นให้เสร็จแล้วเขาก็จะกลับลงมาได้เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นการบ่งบอกอาณาเขตของลิงที่นี่ค่ะ
3: อาจจะต่างจากการที่ใหญ่สุดเลยนะฮะ
4: ใหญ่สุดค่ะแล้วก็เป็นลิงที่มีทุกอย่างให้เลือกสรรได้อย่างเช่นเรื่องของอาหารเขาจะมีอาหารกินที่ไม่ซ้ำทุกวันแล้วก็มีคนเอามาให้อยู่ตลอดเวลาเขาค่อนข้างจะเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยว

0: ีแต่คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฝูงนี้แล้วก็ได้สัมผัสได้เล่นด้วยแต่ถ้าเป็นลิงฝูงอื่นเราจะปฏิบัติตัวเหมือนลิงที่สานพระการไม่ได้อย่างเช่นลิงตึกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความก้าวร้าวลิงที่ตลาดมโนราก็จะก้าวร้าวแล้วก็ลิงที่มาลัยรามาก็อาจจะขี้กลัวนิดนึงเนื่องจากว่าเขาจะถูกลิงสานพระการเนี่ยเหมือนตกเป็นลูกไล่ของฝูงเนี่ยอยู่ประจำค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าจะออกไปไหน
1: แสดงว่าลิงแต่ละฝูงก็จะมีพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต่างก
1: ันต้องเรียนรู้ว่าฝูงไหนพฤติกรรมยังไง
0: ต่างกัน
1: เข้าหายังไง
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่สำคัญนะ
0: สำคัญค่ะ
2: แล้วลิงพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ
3: ่
2: ะ
3: จริงๆแล้วนะคะมาเตยสันนิษฐานอย่างนี้ว่าลิงฝูงนี้มันเป็นลิงแสมที่เราจะพบมากที่สุดก็คือตามป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางริมทะเลนะคะ
4: ครับ
3: ทีนี้การที่ลิงฝูงนี้มาอยู่ลพบุรีได้ยังไงก็เลยสันนิษฐานว่าสมัยดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเคยเป็นท้องที่ของทะเลมาก่อนก็เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็ทำให้ท้องที่ที่เคยเป็นทะเลเนี่ยกลายเป็นพื้นดินที่ราบแล้วที่อื่นก็จะกลายเป็นทะเลแทนก็เลยทิ้งร่องรอยปรากฏให้เห็นว่ามันมีลิงแสมมาอาศัยอยู่ในจุดตรงนี้ได้ค่ะเป็นแค่คำสันนิษฐานของหมอเตยเองนะคะ
1: หรือไม่ก็อาจจะมีคนเอาลิงแสมมาเลี้ยง
3: ค่ะ
1: แล้วก็ปลาหลุดออกมาจากกรงเลี้ยงแล้วก็เพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนคุมปริมาณไม่อยู่แล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงตำแหน่งที่คือที่รกร้างก
3: ็
1: เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหม
3: เป็นไปได้ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงคือในพงศาวดารเคยบันทึกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสนครสวรรค์โดยทางรถไฟเนี่ยท่านผ่านพระปางสามยอดท่านก็มองเห็นมีลิงแสมหัวจุกหางยาวเนี่ยอยู่สักประมาณ 4-5 ตัวในบริเวณสานพระการนะคะก่อนที่จะมีการบูรณะสานนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีลิงอยู่ณเวลานี้ก็คือร่วม 2,000 ตัว
2: ตั้ง 2,000 ตัวน่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วจะดูยังไงคะนี่เป็นพันธุ์แสมนี่เป็นพันธุ์อะไร
3: คือถ้าเป็นลิงแสมเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวคือหัวจะมีจุกเหมือนแห้วเลยแห้วสมัยนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อมาให้ดูดีขึ้นก็คือชื่อสมหวัง
1: มีสมหวังบนหัว
3: มีสมหวังบนหัวแล้วก็ความยาวของหางเนี่ยจะยาวกว่าลำตัวถ้าเป็นลิงแสมนะคะส่วนลิงสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นลิงกังก็คือจะมีผมทรงโมฮอคเท่ๆเลยหางก็จะยาวแค่ประมาณ1คืบแล้วถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยก็จะมีไขมันพอกที่โคนหางเขาก็เลยเรียกว่าพิกเทลก็คือไอ้หางหมูถ้าเป็นลิงเสนหางก็จะยาวประมาณคืบเหมือนกันแต่ตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ้วนๆใหญ่ๆแล้วมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายๆแพะเพราะลิงเสนมันมีต่อมกลิ่นประจำตัวมัน
1: ที่นี่มีลิงกี่ชนิดครับ
3: ที่ลพบุรีจะมีแค่ลิงแสมชนิดเดียวค่ะแต่ลิงเสนหรือลิงวอกเนี่ยหรือลิงกังเนี่ยจะเห็นได้ก็ในบ้านชาวบ้านที่บางทีเขาซื้อลูกลิงมาเลี้ยงด้วยความที่สงสารจากการไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆอันนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่บ้างอะค่ะ
1: ครับน้องคนนี้รู้ไหมว่าหางลิงแสมเนี่ยคือถ้าเกิดในทะเลเขาเอาไปทำอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาเอาไปตกปูใช่ไหมฮะเขาเอาหางเนี่ยสมมตินี่อันนี้เป็นรูปูไหม
3: ค่ะ
1: ย้อนหางไปที่รู
3: อ๋อใช่
1: ปุ๊บปุ๊บ
3: แล้วปูก็เอากล้าม
1: นี่ปุ๊บเขาดึงหางขึ้นมา
3: ดึงหางออกมาแล้วก็จับปูมาเป็นอาหาร
1: นี่เท
3: อ่ะรู้ป่ะคะ
1: ทีนี้ไม่มีปู
3: นี่
1: ไม่มีปูหางแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: เอาไว้เดินลากถนนเฉยๆอันนั้นก็คือลิงแสมเหมือนกันแล้วทำไมมันถึงไม่มีหางทราบไหมคะลูกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะถูกกัดจนหางเน่าหรือถูกไฟช็อตจนหางสุกจนต้องตัดหางหรือนักขณะที่ข้ามถนนแล้วเก็บหางไม่ทันไงคะรถมันมาเร็วโดนรถทับรุบไปเลยแล้วหางก็เละไปเลยมาเตยก็ต้องเอาเขาไปตัดหางพอเขาแผลหายกินอาหารได้ทุกอย่างปกติมาเตยก็จะเอาเขามาปล่อยที่ฝูงเดิมที่เอาเขาไปอันนี้ก็คือลิงแสมเหมือนกันนะคะลูกเพียงแต่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหางมันก็หายไปตรงนี้หมอเตยจะเรียกมันว่าตอกหันษาเพราะอะไรรู้ไหมคะ
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าตอกตรงนี้นะจะมีลิงตึกอีกกลุ่มนึงอยู่มีจำนวนประมาณสัก200ตัวตอกหันษาเนี่ยก็จะมีลิงเกเรอยู่โดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของลิงฝูงนี้คือขยมหลังคาสังกะสีให้พัง
2: อ้าว
3: แล้วก็แกะเนี่ยขยมลวดขยมทำลายข้าวของเห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมลูกหนาตรงนั้นน่ะช่องตรงนั้นน่ะเขาช่วยกันขยมแบบเนี้ยแล้วมันก็หลุดรอยเชื่อมของเหล็กมันก็หลุดออกมาคือแขนของลิงแสมพวกนี้มันจะทรงพลังมากเลยเวลาเขาร่วมกันขย่มเนี่ยสัก5ตัวหรือ10ตัวเนี่ยมันสามารถยกแผงเหล็กออกไปได้ทั้งแผงเลยอ่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่ามาเตยมายิงยาสลบเพื่อเอาลิงป่วยนี้ไปรักษา
1: ครับ
3: เราก็จะถูกลิงตัวอื่นที่ยังไม่ได้สลบปิด
1: ช่วยเหรอ
3: หัวซอยท้ายซอย

0: ไว้เพื่อมาให้เราเอาพวกเขาออกค่ะทุกตัวก็จะขึ้นมาตามกำแพงมาส่งเสียงขู่แล้วก็พองขนทำเสียงดังๆขู่ให้เราหยุดที่จะทำอะไรบางอย่างกับเพื่อนเขาแล้วเราก็จะออกจากซอยนี้ลำบากมาก
1: เขาบอกเตยได้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นมาจับเพื่อนเขาที่ป่วยโดนรถชนหรือป่วยด้วยโรคต่างๆเอาไปรักษาที่คลินิกเนี่ยเราก็จะต้องมีบอดี้การ์ดมาด้วยอย่างน้อยก็คือ4คน
1: แม่เราเอาภาพบรรยากาศจริงให้คุณผู้ชมชมกันเลยดีกว่าครับ
0: เร็วไอตัวนั้นตูดเป็นแผลปะใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะเจอเป้าหมายแล้วไปไปอ่ะไปไปไปไปเฮ้ยอย่าพึ่งสิออมออมไอตัววางยาอย่าพึ่งเขากลัวเพราะรู้ว่ามันเป็นการที่เอาผ้าห่อเพื่อเอาลิงป่วยออกจากกรงไงฮะเอาจากฝูงไงฮะเขาทีนี้เขาก็จะต้องรู้ว่าจะต้องมีใครที่ถูกจับไปเขาก็จะต้องหนีไปตอนนี้ราคาสำคัญที่เราจะต้องเอาลิงออกจากฝูงพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องคว้างนะไม่ต้องคว้างนะไม่ต้องคว้างไม่ต้องคว้างถือไว้ระวังไอ้โหลดมันเงียบขาไปพี่ปลายไปนู่นเลยลูกพี่ปลายเดินไปหน้าปากซอยเวลาที่เราเคลื่อนย้ายลิงป่วยออกจากฝูงเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมาชิกของฝูงเนี่ยนะคะมาปกป้องไม่ให้เราเอาตัวป่วยออกไปเพราะฉะนั้นบางตัวเขาก็จะสู้สุดฤทธิ์อย่างเช่นว่าวิ่งกระโดดเข้ามากัดคณะทำงานหรือว่าส่งเสียงขู่พองขนใส่แล้วก็แยกเขี้ยวให้เห็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรอบๆเนี่ยก็จะมีแต่ลิงที่พองขนขู่แยกเขี้ยวใส่เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาเราทำงานเราจะเจอแบบนี้ประจำ
1: เป็นไงครับนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่คุณหมอจะต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรากลับไปที่น้องคนดีนะครับคิดว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะยังมีคำถามถามคุณหมออีกเยอะเลยล่ะครับ
2: บางตัวก้นสีแดงแล้วทำไมบางตัวก้นไม่เป็นสีแดงนะคะหรือว่ามันนั่งมากเกินไปบางตัว
3: นี่ตัวนี้ตัวนี้ก
0: ้
3: นแดง
0: ใช่ค่ะสีเม็ดสีที่ก้นบ่งบอกถึงอายุค่ะลูกสมมุติว่าเขาอายุเริ่มเยอะขึ้นสีที่ก้นก็จะแดงมากขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นลิงเด็กก้นจะยังไม่แดงเปลือกตาก็จะยังไม่มีอายแชโดว์สีสวยถ้าเป็นลิงวัยที่เป็นหนุ่มสาววัยที่กำลังเจริญพันธุ์เปลือกตาเนี่ยจะมีอายแชโดว์สีม่วงสีเขียวสวยๆออกเหลือบสีชมพูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก้นก็จะเริ่มแดงลิงพวกนี้ก็คือเป็นลิงที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ์ก็คือโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วสามารถเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ลิงได้
3: สาวแล้วก็เลยแต่งหน้าแต่งตา
0: แต่งหน้าแต่งตาตัวผู้ตัวนึงใน1วันสามารถเป็นพ่อลิงได้สำหรับลูกลิงได้10ตัวค่ะสามารถทำให้ตัวเมียตั้งท้องได้10ตัวเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ของลิงแต่ละฝูงก็จะมีความสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่มีการคุมกำเนิดเลยเราปล่อยทุกอย่างอิสระหมดมันก็จะทำให้ลิงแต่ละฝูงเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่สมดุลกับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู
3: ่
0: ไม่มีความสมดุลกับอาหารที่เขาต้องได้รับในแต่ละวันแล้วก็ไม่สมดุลกับจำนวนคนหรือประชากรที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะจำนวนลิงมากกว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตนี้
3: อันนี้มีลูกอ่อนด้วยฮะ
0: มีค่ะ
3: สีขนเขาจะเข้มกว่าแม่เขานะ
0: ใช่ค่ะสีขนเข้มกว่าแล้วจะค่อยๆเริ่มจางไปเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปค่ะสีขนก็จะจืดลงจางลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็นี่เรายังเจอมีลิงตั้งท้องด้วยนะคะมีตัวนู้นที่ตั้งท้องแก่แล้วท้องโตๆแล้วเห็นไหมคะลูกนั่งอยู่ข้างๆตัวเด็กตัวนี้ก็เริ่มท้องอ่อนๆ
3: อันนี้มีการง้างเหล็กให้เพื่อนออกด้วยนะ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วชาวบ้านก็ทำกรงล้อมไว้บนหลังคาไม่ให้ลิงเข้าไปรื้อหลังคาแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จค่ะแม้กระทั่งใส่ลวดหนามก็ตามลิงเขาก็ยังมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาเนี่ยที่มีทั้งลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือลวดที่เป็นตะข่ายเป็นลวดหนาม
3: กันมานานแล้วครับหมายถึงว่าลิงก็เข้ามา
4: ที่อยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเป็นคนระวังตัวเอง
3: ครับ
4: ใช่มั้ยไอ้พวกเนี้ยเราต้อง
0: ติด
4: หมด
3: ครับ
4: ครับเพราะว่าลิงมันไม่รู้เรื่องหรอก
3: แล้วพี่อ๋อยเคยโดนลิงทําร้ายบ้างป่ะครับ
4: โอ้เรื่องปกติแต่ทีมันก็กัดเราก็ฉีดยาค
0: ่
4: ะคือกันเราไว้มันไม่เป็นไร
0: โดนกัดโดนข่วนเป็นเรื่องปกติ
4: โดนกัดแล้วก็เร เรามันมีกัดเล่นกัดจริงเราก็ไม่รู้นะทีน
3: ี้เราก็ต้องไปฉีดยาป้องกันบาดทะยักพิษสุนัขบ้าอะไรนี้ก็ป้องกันไว้ใช่ไหมคะพี่อ๋อยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้ว
4: โอ้นานมากเลย
3: ก็ตั้งแต่แรกก็เป็นอย่างนี้
4: เป็นอย่างนี้แล้ว
0: กี่ปีแล้วคะพี่อ๋อย
4: ประมาณ50 60ปีแล้ว
3: ก็มีตั้งแต่เปิดร้านเลย
4: ใช่แต่ทีนี้แต่ก่อนนี้มันยังไม่เยอะขนาดนี
3: ้ครับ
4: มันก็ทําให้น่ารักไงพอมันไอ้พวกนี้ลิงนะพอมันกินอิ่มนอนหลับมันไม่ยุ่งหรอก
0: ไม่วุ่นวาย
4: มันไม่วุ่นวาย
2: แล้วลิงมันกินเยอะไหมคะมันจะอิ่มอ
4: ่ะพวกลิงไก่นกนี่ประเภทเดียวกันเพราะพวกนี้มันธรรมชาติมันจะกินไปที่ไปเรื่องปกติเลยมันไม่รู้จักคำว่าอิ่มหรอก
3: มีเท่าไหร่ก็กินไปเรื่อย
0: กินได้เรื่อย
4: นี่คือลักษณะของพวกลิงพวกนกพวกไก่อะไรเงี้ย
3: พวกไก่กับนกนี่คือลำไส้สั้นฮะ
4: ใช่ใช่
3: ลำไส้สั้นเขากินแป๊บนึงเราก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันต้องใช้ในการบินนะคือเก็บไว้นานบินไม่ได้ก็เลยต้องกินไปขี้ไปฮะ
4: แล้วนี่พวกนี้ลิงเหมือนกันตกใจไม่ได้พอตกใจพอเล่นเล่นเนี่ยมันกัดเป็นปิดเห็นไหมขี้ตกมาเลย
3: ครับ
4: เคยสังเกตไหมนี่เรื่องปกติ
3: แต่ลิงพวกนี้ก
0: ็ครับเดินหล่นใส่คนดี
4: ต้องระวังนะคะ
3: จริงๆลิงพวกนี้ผมว่าเขาหวงกินมากกว่าคืออยากกินก็เลยเห็นอาหารต้องกินอ่ะไม่ง
0: ั้
3: น
0: จริงๆแล้ว
3: ก็ขอให
0: ้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะรีบคว้าแล้วก็เก็บใส่ถุงใส่แก้มเขาในแก้มลิงใต้คางเนี่ยเขาจะต้องเก็บให้เยอะที่สุดเลยเพื่อที่จะวันนั้นเขาไม่รู้ว่าจะได้อาหารอีกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งเก็บให้เยอะเวลาที่เราให้อาหารเขาจะรีบใส่ปากให้เร็วแล้วก็เก็บให้เยอะที่สุดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปหามุมสงบดีๆของเขาแล้วเขาก็จะดันออกมากินทีละเม็ดละเม็ดสลับข้างกัน
3: น้องคนดีรู้ไหมเหมือนสัตว์อะไรเหมือนหนูแฮมสเตอร
0: ์
3: หนูแฮมสเตอร์เนี่ยเวลาเห็นอาหารนะเขาจะได้กินเก็บเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเขาแล้วก็ค่อยๆเอามากินมันเป็น
0: แล้วก็หลั่นล้าแล้วก็กินอาหารด้วยความอารมณ์ดี
3: น้องคนนี้เก็บอาหารได้ไหมเนี่ยข้างแก้มนะจริงเหรอคนเก็บไม่ได้นะลิงเก็บได้เป็นลิงเหรอ
4: เ
3: ราพี่อ๋อยมีให้ข้าวกินไหมฮะข้าวเช้าเบรกฟาสต์เลย
4: โอ้ยตอนเช้านะฮะนี่แฟนพี่โด่งเนี่ยจะเป็นคนให้เป็นคนให้อาหารลิงก็คืออาหารหมา
0: ค่ะอาหารหมา
4: บางทีก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอเตยบางทีก็เอามาให้ทีหลายกระสอบเอามาฝาก
3: กินอาหารหมาเลยฮะ
0: ค่ะอาหารเม็ดโตๆเลยค่ะ
4: เพราะว่ามันจะได้ไม่มีขยะ
3: อ
4: ๋
3: อเพราะว่าถ้าเกิดเป็น
4: ใช่เป็นผักเป็นไรแล้วมัน
0: ก็จะทิ้งขยะ
3: เหลือเป็นข้าวโพดก็จะเหลือฝากไว้
4: ใช่ใช่ถ้ามันกินแต่เม็ดใน
3: ครับครับ
4: แล้วพอตอนเย็นก็มีลุงเข้ามาให้ก็มีผักประมาณเกือบ10ตะกร้าน่ะเอาไปเลี้ยงข้างบนวันนึงเราให้2หน
3: ข้างบนนี่คืออะไรฮะ
4: ดาดฟ้าบ้านพี่เพราะว่าถ้าข้างนอกนี่ทุกคนก็ด่า
3: อ๋อเอาไปข้างบนแล้วก็ลิงก็ไปข้างบน
0: ดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นลานให้อาหารสำหรับลิงตึกอันนี้ทำเองเจ้าของบ้านทำเอง
3: บุฟเฟ่ลิงตึก
4: โอ้โหมาถึง 300-400 ตัว
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหรู้สึกแบบคิดว่ามันดีนะที่คนกับลิงอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่รักลิงจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้ลิงมาอยู่กับเขาแล้วก็ปล่อยให้ลิงมีความสุขมันก็เหมือนกับว่าเราได้มีความสุขไปด้วยแล้วลิงก็มีความสุขไปด้วยคิดว่า
3: อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
2: ก็ได้
4: เป็นแม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะที่นี่เหมือนสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องไปผูกพันเขาไม่วิ่งไปวิ่งมาพอถึงเวลามันก็มาให้เราเล่นเนี่ยมีอยู่ตัว
0: มาให้เราเล่นมาหลับอาหารกิน
3: ชื่ออะไรนะฮะ
4: ชื่อแสบ
3: ตั้งชื่อเรียบร้อยเลย
4: มีมากจะมี
3: จำลิงได้เลยครับ
0: จำได้เขาจะดูแลตั้งแต่ตัวแดงๆตั้งแต่แรกเกิดก็
3: มีชื่ออะไรบ้างครับ
4: โอ้มีแสบแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ชื่อไอ้กะปิ
3: กะปิอันนี้กะปิฮะ
4: อันนี้กะปิน
3: ี่ผมว่ากะปิมาด้วย
0: เด็กชายกะปิ
3: กลัวไหมฮะ
4: ไม่กลัวกินข้าวคุกกะปิน
3: ี่ลิง
4: ใช่ลิงพัฒนา
0: ไม่กลัวเห็นไหมเห็นไหมเก่งกะปิกินใหญ่เลย
4: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเก่งกะปิเนี่ย
0: ชอบ
3: ใครบอกว่าลิงกลัวกะปิ
4: ไม่มีไม่จริง
1: ในวันนี้นะครับผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาสัมผัสชีวิตเจ้าลิงน้อยที่จังหวัดลพบุรีอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยล่ะครับและเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยยังไม่หมดแน่นอนครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักลิงอีกฝูงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับใครสงสัยว่าเจ้าลิงจ่าฝูงเป็นยังไงมีหน้าที่อะไรหน้าตาเป็นยังไงพลาดไม่ได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำของคุณหมอเตยเลยก็คือจะต้องคอยรักษาเจ้าลิงพวกนี้อยู่เสมอเจ้าจ่อตัวนี้จะโดนอะไรมาและจะหายเป็นปกติหรือไม่ติดตามชมในครั้งหน้านะครับผมและน้องคนดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนด

0: นะฮะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไง

0: หน้าตาเหมือนกันเปรียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอน้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอน้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนภัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดกันครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขาเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้

0: กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
0: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆและอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยจริงๆเป่าไอน้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
0: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
0: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
0: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
0: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
0: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
0: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
0: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอ้แบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ

0: 0,000 บาท
1: 20,000เลยครับ
2: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
2: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
2: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
2: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
2: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
2: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
2: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
1: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
2: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงเนี้ยค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงเนี้ยนะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
1: เราไม่ได้สังเกตว่า

0: ตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี
1: ้ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึดฟึดปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลาน
0: ะอ๋อแรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระชอกไปทางนี
1: ้ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึง

0: นี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้าหนึ่งตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบเนียบเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งลาซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู่
1: ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองริดกิ่งออก

ก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อืม
2: ต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็น
1: ยังไงอร่อยจังลูกเต็มจนก้นโง้มเลย
2: ต้องขำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
4: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
5: พร้อมค่ะ
4: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากันล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
2: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
2: นะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
1: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
2: แกงส้มธรรมด
1: า
2: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
1: ติดจ้ะติด
2: ติดเน
1: า
2: ะ
1: ติดเลยล้างก็ยังเหลือง
2: ล้างก็ยังเหลือง
0: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพลิกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
2: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะน
2: ี่
3: ฮะ
2: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลยสดจริงๆ
2: แกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
3: ะ
2: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
3: แต่ใส่ขิง
2: ใส่ขิงเนาะสดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
0: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพัก

ักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

รสชาติแกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายชมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: ริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดผูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงผู้ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

ามไปจึงเด็ดคั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางได้ความได้โขลกพริกไทยดำและกระเทียม

0: ี่ปุ่นเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลูกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้

ชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แข้ง

0: คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ
1: จากนั้นจึงมาช่วยกันแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

นำพาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงผู้และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรน้ำที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยเราเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมรับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหนุ่มช่างยนต์ปลูกกะหล่ำปลีในกระถางขายดียอดจองยาวถึงปีใหม่พร้อมต่อยอดปลูกผักสวนครัวในกระถางขายปลูกสะดวกทุกที่เรือนจำกลางเชียงรายเปิดตัวบัสคาเฟ่นำรถบัสเก่าเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟพร้อมผลงานผู้ต้องขังร่วมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดจุฑามาศผูกโพพาเที่ยวชุมชนจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า4ชุมชนเรียนรู้ประเพณีอาหารและอาชีพจากบรรพบุรุษชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่ในวัดดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีกันนะครับเป็นการไปเที่ยวพร้อมกับทำบุญไปด้วยเลยครับเพราะว่านอกจากจะชูจุดเด่นด้วยการขายอาหารอินเดียให้ได้รู้จักวัฒนธรรมอาหารกันแล้วนะครับรายได้จากการจำหน่ายเนี่ยก็นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยครับร้านวีระคาเฟ่แอนด์บิสโตรตั้งอยู่ภายในวัดดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเปิดร้านอาหารอินเดียขายให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวทำบุญกันซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ยากไร้ครับรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนด้วยเมนูหลักนะครับอย่างเช่นปานีปูรีเป็นอาหารพื้นถิ่นยอดนิยมของคนอินเดียเขาเลยครับประกอบไปด้วยปูรีหรือว่าแป้งทอดกรอบลูกกลมๆนะครับภายในเนี่ยจะกรวงเวลากินต้องเจาะแป้งให้เป็นรูนะครับก่อนใส่ไส้ที่ทำจากมันฝรั่งบดสูตรพิเศษแล้วก็น้ำซอสรสเปรี้ยวเผ็ดนะครับส่วนอีกเมนูแนะนำนะครับก็คือแกงถั่วดำหรือว่าดานมักฮานีเป็นอาหารมังสวิรัตนะครับที่จะนำถั่วดำอินเดียมาต้มจนเปื่อยผัดกับเครื่องเทศกระเทียมขิงหอมหัวใหญ่น้ำมันเนยสดนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศเกลือมะนาวพริกรสชาติจะหอมมันละมุนลิ้นนะครับโดยกินคู่กับแป้งโรตีสดใหม่หรือว่าข้าวสวยร้อนๆส่วนเมนูเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อก็คือชาอินเดียครับที่นำเข้าใบชามาจากรัฐอัสสัมด้วยวิธีการชงในนมสดผงมะซาล่าแล้วก็น้ำตาลรสชาติหอมหวานมันอย่างลงตัวครับนางสุชานันเตียนขำเป็นชาวบ้านตำบลดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามพร้อมกับครอบครัวนะครับผู้ที่มาช่วยกันทำอาหารอินเดียก็เรามีโอกาสไปประกอบอาชีพที่อินเดียมาก่อนนะครับจนไปพบรักกับสามีชาวอินเดียที่นั่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงอาหารเมนูต่างๆก่อนจะย้ายครอบครัวกลับมาประเทศไทยนะครับเราก็ได้ทราบว่าพระครูสมุทรยิรศักดิ์ยิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องมีเมตตาอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับด้วยความศรัทธาก็เลยมาอาสารับนำประสบการณ์ด้านอาหารอินเดียที่ทำเป็นเนี่ยมาช่วยวัดอีกแรงหนึ่ง
1: ว่าเป็นสะพ้ายอินเดียแล้วก็ในท้องถิ่นเนี่ยเราเห็นว่ารูปแบบของคาเฟ่มันควรจะมีอะไรที่มันออกแนวแตกต่างไปจากที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเรามองว่าชุมชนเราก็มีอาหารพื้นถิ่นของเราเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเราเอาพวกอาหารอินเดียเข้ามาเสริมมันก็อาจจะเพิ่มในแง่ทำให้คนมองว่ามันดูแตกต่างน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองนำเสนอให้ทางวัดดูว่าถ้าทางวัดรับพิจารณาเราก็ยินดีที่จะเอาเข้ามานำเสนอให้ท่านได้ลองใช้ในกิจการดูอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีช่วยใช่ค่ะแล้วก็รายได้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราก็ถวายให้ท่านไปเลยแล้วก็ท่านก็แล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาว่าไปช่วยในส่วนไหน
2: เพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ต้องไปประเทศอินเดียอยากจะทานอาหารอินเดียนะครับก็สามารถที่จะมาที่คอฟฟี่บุญนี้ได้จุดสำคัญเลยวัตถุประสงค์ของท่านพระครูนะครับก็คือในเมื่อท่านได้มารับประทานอาหารมาชิมกาแฟมาชมวัดดอนกระเบื้องแล้วสิ่งหนึ่งคือเราจะได้ร่วมทำบุญเพราะว่าผลกำไรนะครับที่หักจากค่าใช้จ่ายแล้วท่านพระครูเนี่ยก็จะเอามาทำบุญทำทานซื้อข้าวซื้อของให้กับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
0: เดิมทีร้านวีระคาเฟ่แอนด์บิสโตรครับมีชื่อร้านว่ารักบ้านดอนกาแฟบุญโดยมีพระครูสมุวีระศักดิ์วีระธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องเป็นผู้ริเริ่มนะครับเพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยตลอดจนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนนะครับซึ่งก็ล้วนแต่เป็นญาติโยมที่เคยมาอุปถัมภ์ใส่บาตรทำบุญถวายพระกันที่วัดแต่ว่าช่วงวิกฤตโควิด-19นะครับร้านเนี่ยต้องปิดตัวไปรอบหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยพอเปิดใหม่แล้วก็มีทั้งอาหารอินเดียด้วยแล้วก็มีเมนูอาหารทั่วไปก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงเครื่องดื่มทั้งร้อนแล้วก็เย็นอีกกว่า50เมนูเลยครับร้านที่นี่เปิดกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับ 7:00 นไปจนถึง 5:00 นเย็นนะครับเผื่อใครอยากไปเที่ยววัดไปอุดหนุนคาเฟ่มีเบอร์ให้ติดต่อกันได้ครับ0631968957ครับปลายปีแบบนี้ครับผลไม้ก็ทยอยออกกันตามฤดูกาลต่างขายดีรับเทศกาลปีใหม่กันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพุทรานมสดวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เก็บผลผลิตวันหนึ่งมากถึง600กิโลกรัมต่อวันแต่ก็ยังจะแทบไม่พอขายเลยครับยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่ยิ่งต้องเร่งเก็บพุทรานมสดที่กำลังให้ผลผลิตเต็มพื้นที่6ไร่ครับภายในสวนชัยชนะชลดาเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามากันไม่ขาดสายครับอยู่ที่สวนของนายพิชัยดอนกลางอายุ59ปีเกษตรกรชาวบ้านทรัพย์ไซทองตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พุทรานมสดเนี่ยให้ผลผลิตเต็มที่ครับแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดด้วยเพราะว่าอากาศหนาวจะส่งผลให้พุทราเนี่ยมีความหวานกว่าปกติก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากครับจนเก็บขายกันไม่ทันแม้ว่าวันนึงจะเก็บได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมก็ตาม
3: โอ้เร่งเก็บกันเลยนะครับ
0: ที่ส่วนนี้ตอนแรกนะครับปลูกแบบธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าการปลูกแบบธรรมชาติก็ไปเจอกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชเยอะเลยครับก็เลยตัดสินใจใช้เงินที่ได้จากการเก็บผลผลิตขายในช่วง3ปีแรกครับมาลงทุนครับทำมุ้งกันแมลงทั้งสวนไปเลยครับหมดเงินไปประมาณ 750,000 นะครับแต่สามารถอยู่ได้นานกว่า10ปีลดปัญหาเรื่องโรคแมลงไปได้เกือบหมดเลยครับลดการใช้แรงงานเหลือเพียงแค่2คนก็สามารถดูแลสวนได้ครับส่วนราคาขายตอนนี้กิโลกรัมละ60บาทครับ
4: กว่าเยอะครับเพราะมันใช้สารเคมีน้อยแล้วก็การดูแล

0: ก็ง่ายขึ้นครับการเก็บก็สะดวกขึ้นมันง่ายกว่าการเอาถุงไปสวมทีละลูกทีละลูกเงี้ยคือมันทำเวลาน่ะทำให้เราทำงานได้เร็วโดยที่หกไร่เราดูแลหลักๆคือสองครับไม่ต้องใช้คนเป็น10-20แต่ตอนเก็บก็ใช้ประมาณ3 คน
1: ครับ
0: แค่นี้เองหกไร่350 ตันเก็บอยู่3 คน
1: ฮะ
0: ก็ประมาณ600 กิโลต่อวัน
2: ผลพุทราที่สวนครับเน้นคุณภาพด้วยการเลือกเฉพาะลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่เท่านั้นนะครับซึ่งเฉลี่ยเนี่ยต้นพุทรานมสดเวลาที่โตเต็มที่นะคุณผู้ชมจะให้ผลผลิตประมาณ100 กิโลกรัมต่อต้นแต่ว่าที่นี่จะคัดให้เหลือประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อต้นเท่านั้นนะครับเพื่อได้สารอาหารเต็มที่จะได้มีความหวานแล้วก็ลูกใหญ่กว่าปกติด้วยครับโดยเฉลี่ยประมาณมี10 ลูกต่อ 1 กิโลกรัมนะครับตอนนี้สามารถเก็บผลผลิตคาดว่าน่าจะเก็บได้ยาวไปจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้ากันเลยรับประเมินแล้วน่าจะเก็บได้สักประมาณ13ตันจากทั้งหมดพื้นที่ที่ปลูกไว้6ไร่ตอนนี้ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกผักเองแบบง่ายๆครับใช้ประดับบ้านก็ได้เพิ่มบรรยากาศก็ได้ด้วยครับต้องชมแนวคิดของหนุ่มช่างยนต์คนนี้ครับที่เขาปลูกกะหล่ำปลีในกระถางขายครับกระถางหนึ่งก็100 บาทยอดจองเนี่ยยาวก่อนถึงปีใหม่นี้แล้วครับแล้วก็ยังต่อยอดไปปลูกผักสวนครัวอื่นๆทุกชนิดเลยครับลงในกระถางแล้วก็ขายด้วยเหมือนกันส่วนต้นกล้าผักก็ขายทุกอย่างต้นละ5 บาทนะครับทำรายได้สูงสุดถึง 2,500 บาทต่อวันเลยครับสร้างรายได้เสริมด้วยการปลูกกะหล่ำปลีในกระถางรุ่นละ100 กระถางนะครับหรือปีละ 6-7 รุ่นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนกะหล่ำปลีก็จะห่อหัวแน่นนะครับนำออกขายได้กระถางละ100บาทผลตอบรับดีมากนะครับมีลูกค้าเดินทางมาเลือกซื้อกันถึงบ้านทั้งนำไปประกอบอาหารประดับตกแต่งบ้านก็ได้อาคารสถานที่หรือว่าไปจัดนิทรรศการต่างๆรวมถึงซื้อเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่หมู่1ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังของนายสุทธินมเกลี้ยงเกลาหรือว่าน้องนมนะครับอายุ37ปีเขาเรียนจบมาด้านช่างยนต์นะครับแต่ว่าหันมาใช้พื้นที่ว่างรอบตัวบ้านเนี่ยมาสร้างรายได้การปลูกในกระถางยังเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยครับหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็สามารถยกกะหล่ำปลีหนีน้ำท่วมได้ง่ายเลยครับทั้งยังขายได้ราคาดีกว่าการตัดเอาแต่หัวไปชั่งน้ำหนักขายครับถ้าขายแบบนั้นเนี่ยจะได้หัวหนึ่งก็ไม่เกิน 50-70 บาทนะครับและยังต่อยอดปลูกพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆลงในกระถางเพิ่มด้วยครับอย่างเช่นมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศพริกขี้หนูมะระบวบถั่วพูครับอันนี้ขายกระถางละ100-150 บาททุกกระถางนี้ตอนนี้ออกลูกมีดอกผลพร้อมกับกินได้เลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมีด้วยเพราะว่าที่นี่ใช้แค่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็สารชีวภาพนะครับจึงเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
3: ก็ขายดีครับตรงนี้ครับ
4: ดีของการปลูกไม้ในกระถางคืออะไรคะ
3: คือเวลาปลูกไอ้ในกระถางเวลาน้ำท่วมจะได้ยุบหนีง่ายครับระยะการปลูกประมาณ3เดือนครับต่อประมาณนี้ครับ
4: ปลอดไปไหมคะ
3: ปลอดไปครับผมจะไม่ใช้สารเคมีเลยครับต้นกล้าจะขายอยู่ต้นละ5 บาทครับถ้าเป็นตัดได้150 บาทครับ
4: ถาดหนึ่งกี่ต้นได้คะ
3: ถาดหนึ่งประมาณ104 ต้นครับ
4: ต้นกล้ามีเพียงพอไหมคะ
3: ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพอเลยครับช่วงนี้ช่วงกล้าพริกจะขายดีมากครับ
2: ส่วนต้นกล้าผักสวนครัวอายุ1 เดือนครึ่งนะครับทุกอย่างขายต้นละ5 บาทแล้วก็ถ้ายกถาดก็ถาดละ150 บาทนะครับ1 ถาดมี104 ต้นลูกค้าก็ซื้อไปปลูกเองก็มีซื้อไปขายต่อเพื่อทำกำไรก็มีครับเพราะว่าราคาถูกที่สุดในอำเภอแล้วครับก็สร้างรายได้กับหนุ่มคนนี้วันละ500-2,500 บาทหรือปีนึงก็กว่า 300,000 บาทเลยครับนี่ถือว่าขายดีมากนะครับผลิตเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่เพียงพอครับอย่างเช่นต้นพริกในนี้ก็จะขายดีมากด้วยครับแต่ละสัปดาห์ครับถ้านับรายได้เข้ามาเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่ง 5,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมสินค้าจากชาวบ้านที่เขาขายตรงกันสดๆเลยครับไม่ต้องผ่านใครด้วยกับโครงการตลาดนัดเด็กดอยปีที่11นะครับอยู่ที่บ้านใหม่ร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับพานักเรียนก็แต่งชุดมงน่ารักมาฝึกทักษะการขายของสร้างอาชีพด้วยครับตลาดที่นี่ครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยวัยลูกหลานเราเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่คือตลาดนัดเด็กดอยที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนคร

0: อนไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะครับนำผลผลิตทางการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวต่างๆแล้วก็งานของฝากงานฝีมือชนเผ่ามาจัดเรียงแล้วก็วางขายกันที่ตลาดนัดเด็กดอยครับซึ่งจัดเป็นปีที่11แล้วอยู่ที่บ้านห้วยน้ำไซสาขาล่องกล้าวิทยาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตประจำวันในช่วงฤดูการท่องเที่ยวชมความสวยงามของซากุระเมืองไทยหมู่บ้านสีชมพูของบ้านใหม่ร่องกล้าแล้วก็ภูเขาสีชมพูภูลมโลสามารถมาเลือกซื้ออุดหนุนสินค้าการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวกันโดยเฉพาะหน้านี้ครับสตรอเบอรี่ออกใหม่สดๆกันลูกเบอร์เรอร์เลยครับแล้วก็มาคุยกับน้องๆมาสอนวิธีคิดบวกเลขจ่ายเงินทอนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่สวมใส่ชุดชนเผ่ามาขายของกันอย่างน่ารักครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาตั้งเต็นท์กันแล้วก็ใช้บริการโฮมสเตย์ในหมู่บ้านกันเยอะนะครับรวมถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็บ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับก็มีมินิสกายวอล์คให้นักท่องเที่ยวครับได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพความสวยงามกันด้วยมากางเต็นท์ก็ได้ครับมีบริการหลายอย่างนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็ไม่ได้เรียกรับเก็บเงินแต่อย่างใดด้วยแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะร่วมบริจาคเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆครับ
1: สตรอเบอรี่ล่องกล้าหนูเรียกว่าล่องกล้า
2: บ้านหนูปลูกบ้านหนูปลูกกันลูกอันนี้ใครเป็นคนไปเก็บมาครับ
1: แม่กับพ
2: ่
1: อ
2: เขาไปตื่นไปเก็บตั้งแต่กี่โมงนะ
1: ตีห้าค่ะ
2: ตีห้าเลยวันนี้มีออกมาขายเยอะหรือยังครับลูกรสชาติเป็นไงลูก
1: หวานค
2: ่
1: ะชิมได
2: ้ชิมได้นะครับหนูขายยังไงลูก
1: กล่องละ200ค
2: ่
1: ะ
3: ตลาดนัดดึกดอยนะครับบ้านล่องกล้าปีนี้จัดเป็นปีที่11แล้วนะครับก็ผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้ดูแลโครงการตลาดนัดดึกดอยของเด็กๆปีนี้ก็เริ่มขายเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพนะครับสร้างทักษะเกี่ยวกับการทำงานนะครับตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของเขานะครับแล้วก็สปป.พ.ร. 3พิษโลกเขต3ของเรานะครับก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำปฏิบัติจริงนะครับ
0: เด็กนักเรียนจะมาขายของในตลาดนัดเด็กดอยกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจนกว่าจะหมดฤดูกาลท่องเที่ยวของบ้านร่องกล้าหรือว่าช่วงที่ดอกซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลบานหมดแล้วนั่นเองครับใครสนใจอยากไปอุดหนุนน้องๆนะครับก็สอบถามมีทางเพจ Facebook ตลาดนัดเด็กดอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาเข้าไปดูได้อีกทางหนึ่งครับเรือนจำกลางที่เชียงรายครับเปิดตัวบัสคาเฟ่ครับเป็นการนำรถบัสเก่าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟครับด้วยผลงานของผู้ต้องขังแล้วก็มีทั้งภาพวาดงานปักผ้าอาหารเครื่องดื่มต่างๆเป็นจุดเช็คอินใหม่เลยครับแล้วก็ร่วมกันให้โอกาสผู้ก้าวพลาดได้เตรียมฝึกทักษะอาชีพกันรถบัสเรือนจำที่มีอายุการใช้งานกว่า20ปีแล้วนะครับนำมาแปลงโฉมตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยครับให้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมผลงานศิลปะที่ท่ามกลางเชียงรายตำบลดอยฮางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเป็นโครงการส่วนขยายของร้านหับเผยคาเฟ่บายกลางเชียงรายภายในรถบัสนะครับคุณผู้ชมเข้าไปนี่มีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวมานั่งจิบกาแฟเครื่องดื่มมีชาเลือดมังกรรวมทั้งขนมด้วยครับนี่เป็นการสร้างพื้นที่ฝึกอาชีพนะครับแล้วก็อบรมทักษะต่างๆแล้วก็ให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มอย่างเช่นชากาแฟสดคุณภาพจากยอดดอยแล้วก็เบเกอรี่ครับที่ล้วนแต่ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษนะครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ครับได้เตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยสามารถมาเยี่ยมเยือนกันได้แล้วก็มาให้กำลังใจผู้ต้องขังมาเที่ยวมาชมท่ามกลางบรรยากาศที่รื่นรมแบบนี้ครับ
4: รถส่วนลูกกรงกรงที่เราเห็นอยู่ประตูหน้าต่างของรถเนี่ยก็จะให้คงสภาพเดิมไว้เพียงแต่ว่านำเบาะออกนะครับแล้วก็ปรับนะให้ตกแต่งภายในให้เป็นที่นั่งสำหรับดื่มชากาแฟนะครับซึ่งบรรยากาศภายในนี้เมื่อเรามองจากข้างนอกไปเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือว่าข้างในเนี่ยจะเป็นที่นั่งจิบกาแฟได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะนำโต๊ะนะเก้าอี้นะซึ่งเป็นไม้ซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ภาพ ที่ติดกับผนังนะครับ
0: นอกจากนี้ครับนี่ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังนะครับแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนฟื้นฟูผู้ต้องขังทุกรายด้วยครับทางเรือนจำกลางเชียงรายก็ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจครับถ้าอยากไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวได้ครับไปชิมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ไปดูฝีมือการวาดภาพต่างๆรวมถึงที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่เพิ่งเปิดตัวในตอนนี้ครับมาไปดูความร่วมมือระหว่างชุมชนในจังหวัดพิจิตรกันบ้างครับเปิดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองเก่า4ชุมชนเลยครับเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอาหารแล้วก็อาชีพครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษนะครับติดตามกันกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
5: ชุมชนเก่าแก่กว่า100ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรในอดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำมาค้าขายของชาวจีนทำให้ยังคงหลงเหลือความเป็นจีนที่มีเสน่ห์ทั้งศาลเจ้าอาคารไม้และพิพิธภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง4ชุมชนค่ะ
6: มีอยู่ช่วง2477เนี่ยก็มีเอาในความเชื่อของสมัยก่อนแล้วกันคนฝันเข้าฝันว่ามีเทพเจ้าจะมาช่วยทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองก็คือองค์เจ้าพ่อแก้วเมื่อกี้ที่อย่างที่เรียนเป็นเหมือนขอนไม้ลอยมาอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็คนก็เชิญท่านขึ้นมาก็ท่านก็ประดิษฐ์อยู่ที่นี่เดิมไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะเดิมจะเป็นสันเล็กๆแล้วก็เราใช้ทางเรือเป็นการสัญจรเป็นหลักอันนี้คือแม่น้ำน่านแล้วก็ท่านก็ก่อนที่จะมาสันนี้เราเป็นสารเล็กๆแล้วก็ช่วง2492นี่มีไฟไหม้ใหญ่ในตลาดพอหลังจากไฟไหม้ใหญ่เสร็จเขาก็มาสร้างสารตรงนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคนเรือชาวจีนที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้ความศรัทธาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับ
7: ส่วนที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของ คนในสมัยก่อนใช่ไหมคะตรงนี้จะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ
6: อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งนะฮะที่เราอนุรักษ์ไว้มันเป็นวิถีชีวิตของคนเมื่อสัก60ปีที่แล้วที่เมื่อกี้เรียนทราบเรื่องค้าข้าวเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่เห็นในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวมาสัก 5-60 ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นโรงเรียนจีนอย่างที่บอกที่นี่จะเป็นค่อนข้างคนจีนคนทะเลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะส่งลูกหลานมาอยู่ที่นี่เนี่ยในความที่รักชาติเกิดนะฮะก็เลย อนุรักษ์เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนไว้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ภาษาจีนได้คุณก็จะค้าขายกับญาติหรือว่าสื่อสารกับญาติที่อยู่ที่ประเทศจีนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญนะครับด้านนู้นก็จะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของคนทำข้าวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการQC ตรวจคุณภาพของข้าวนะครับแล้วก็มีเรื่องของวิถีชีวิตการค้าข้าวสมัยก่อนว่าเราความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในการค้าข้าวเป็นยังไงแล้วก็เลยจะทำให้เห็นว่าเด็กรุ่นนี้ไม่จะไม่เห็นแล้วถ้าหากว่าเราไม่อนุรักษ์ไว
7: ้
6: เราก็พยายามจะทำตรงนี้ไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น
5: ส่วนบริเวณนี้เป็นหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคอยู่ภายในโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงยุครุ่งเรืองในอดีตของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
8: การสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคของเราอะค่ะเป็นดำริของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านองคมนตรีซึ่งท่านเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะท่านให้ความสำคัญค่ะและก็เล็งเห็นในส่วนของการให้เด็กนักเรียนหรือเยาวชนนะคะหรือคนในชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นึกถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตัวเองนะคะแล้วก็ท่านจะให้คำพูดคำนึงค่ะว่าอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนก็คือเด็กๆหรือเยาวชนของเราค่ะจะได้เรียนรู้ว่าประวัติความเป็นมาของบางมูลนาคเนี่ยมีเรื่องราวหรือมีความเบื้องหลังยังไงบ้างค่ะตัดเป็นฐานการเรียนรู้จะมี8ฐานด้วยกันนะคะเริ่มจากฐานแรกก็คือจะเป็นโรงหนังเก่าเล่าเรื่องนะคะฐานที่2ก็จะเป็นภาพเก่าเล่าอดีตนะคะแล้วก็จะมีร้านเก่าเล่าเรื่องนะคะมีประเพณีชุมชนของบางมูลนาคนะคะแล้วก็มีเรื่องของชั้นที่2จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนั้นค่ะในส่วนของการได้เข้ามาศึกษาหอประวัติศาสตร์ของเราจะได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลของบางมูลนาคแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะ ก็จะอยู่ที่ชั้นที่2ก็คือเรื่องรา

ความเป็นมาของร้อยปีโรงบางบุญนาคภูมินะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมของเราด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะหอประวัติศาสตร์ของเราก็คือมีความเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นของแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นนะคะซึ่งสามารถมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

0: วัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปพร้อมทั้งเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และภาพถ่ายที่เก็บเรื่องราวในอดีตบริเวณบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์ค่ะสถานีรถไฟตะพานหินมีร่องรอยในอดีตที่เห็นได้ชัดว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญเพราะเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญทั้งผู้คนและการขนส่งสินค้าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างแวะเข้ามาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะมาต่อกันที่ชุมชนย่านเก่าวังกรดอำเภอเมืองพิจิตรเป็นชุมชนที่3ที่นี่เป็นแหล่งย่านการค้าที่ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสรวมถึงมีประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ด้วยค่ะ
1: บ้านนี้นะคะคือบ้านหลวงบันเทิงคดีนะคะซึ่งเป็นอาคารปูนหลังแรกของชุมชนเรานะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชาวเวียดนามนะคะมีเรื่องราวของชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะมีเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรามีหลวงบันเทิงคดีซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสร้างตลาดย่านเก่าวังกดของเรามาค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีตำรากฎหมายนะคะอายุ100 กว่าปีแล้วทุกเล่มเลยนะคะซึ่งอันนี้เราใส่ตู้ไว้ไม่ได้ให้จับเพราะว่ามีความเปื่อยยุ่ยนะคะให้เรามาเรียนรู้บางเล่มอาจจะเปิดเห็นภาษาโบราณนะคะว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาใช้ภาษายังไงกันค่ะค่ะห้องนี้จะเป็นห้องโถงกลางของบ้านนะคะซึ่งพิเศษตรงที่ว่าด้านล่างเนี้ยเป็นห้องใต้ดินนะคะซึ่งมีความใหญ่มากประมาณ4 คูณ 4 เมตรนะคะซึ่งห้องใต้ดินที่อื่นเราเห็นจะมีแคบแค่ประมาณเมตรคูณเมตรแต่ที่เนี้ยจะใหญ่เพราะว่าเอาไว้เก็บทรัพย์สินแล้วก็เอาไว้หลบซ่อนตัวได้ค่ะ
2: ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้นที่2ชั้นที่2ห้องที่เราเจอห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเตียงนี้นะคะเป็นเตียงไม้สักนะคะนำเข้ามาจากประเทศเวียดนามตั้งแต่รุ่นย่าแจงอพยพมาก็เอาเตียงมาด้วยนะคะก็อายุเตียงก็100 กว่าปีแล้วค่ะสาเหตุที่เรารู้ว่ามาจากเวียดนามเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเตียงนี้เป็นของประเทศเขาเพราะว่ามันจะมีซอกหลืบซอกเล็กซอกน้อยที่เขาเอาไว้ซ่อนทรัพย์สินอยู่ตรงหัวเตียงค่ะและนี้ก็จะเป็นไม้เท้าของคุณหลวงบันเทิงคดีซึ่งฉันใช้ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นไม้เท้าที่ทำจากไผ่เปลงไผ่เปลงจะเป็นไม้ข้อสั้นไม้ไผ่ข้อสั้นและมีความตรงค่ะคุณหลวงใช้อยู่แล้วก็เลยเก็บรักษาไว
0: ้ส่วนชุมชนสุดท้ายอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรียนรู้เป็นจำนวนมากโดยมีจุดเด่นอยู่ที่สะพานดำเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเข็กเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำวังทองหรือแม่น้ำเข็กมีความยาวอยู่ที่ประมาณ120 เมตรและไม่มีต่อหม้อกลางสะพานมีทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
3: เราก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทุกวันนะครับโดยเฉพาะที่สันเจ้าเนี่ยมาได้ทุกวันเลยนะครับนอกจากมากราบขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วเราจะได้ชมนะครับโรงเรียนสอนภาษาจีนนะครับอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโรงเรียนยกเองนะครับยังมีร่องรอยแล้วก็มีห้องเรียนมีอุปกรณ์นะครับที่ทำให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาจีนให้กับเยาวชนนะครับเพราะที่นี่เนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ
4: เส้นทางที่เราจะนำเที่ยวให้คนเมืองได้มาเห็นจังหวัดเล็กๆที่มีเสน่ห์ที่ไม่เป็นเมืองรองใครนะครับถึงว่าพี่จะเป็นเมืองรองแต่เราไม่เป็นรองใครนะครับก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มใน4 ชุมชนนี้ก่อนจะเป็นตัวเชื้อต้นเชื้อที่เราจะต่อยอดให้กับอีกหลายชุมชนที่มีศักยภาพผมมั่นใจว่าในแต่ละชุมชนมีดีๆมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในแต่ละชุมชนเพียงว่าเราจะดึงสิ่งดีๆในแต่ละชุมชนเนี่ยมาให้คนได้เห็นได้ยังไงบ้างอย่างชุมชนเรา4 ชุมชนที่มันใกล้เคียงกันคือเรามีแม่น้ำสายเดียวกันเราเติบโตมาจากสายน้ำเราเติบโตมาจากทางด้านการเกษตรเราปลูกข้าวเราปลูกพืชพันธุ์การเกษตรและอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางทางรถไฟนะครับแล้วก็เล่นทางรถยนต์เพราะฉะนั้นใน4 ชุมชนนี้จะเป็นเส้นทางในแนวเดียวกัน
0: เชื่อมโยงเมืองเก่า4 ชุมชนจัดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมอาหารและอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษค่ะ
5: ก การไปเที่ยวชมที่นี่ครับก็ได้ไปดูสิ่งที่ถือว่าธรรมประเพณีในอดีตหลายอย่างที่เคยรุ่งเรืองนะครับของบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนที่

รุ่งเรืองในอดีตบางสิ่งบางอย่างไม่มีให้ดูแล้วเหลือเพียงแต่ภาพถ่ายหรือสิ่งปลูกสร้างบางอย่างให้เข้าไปศึกษากันใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับช่วงปีใหม่นี้หรือวันหยุดยาววันอื่นๆก็สามารถเข้าไปได้ตลอดนะครับปิดท้ายกันด้วยป่าหิมพานต์อุทยานฤาษีบ้านหนองหัวรัดที่จังหวัดชลบุรีครับเนื้อที่กว้างถึง49ไร่เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เปิดให้บริการไปเที่ยวชมสวนกันได้ไปชมข้างในมีรูปปั้นฤาษีดัดตนหลากหลายท่าครับให้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาศึกษาท่าของฤาษีดัดตนเหล่านี้เอาไปใช้ศึกษาแล้วก็ใช้นวดในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันเวลา 15:30 น.เวลาเดิมพรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้ผมและทีมงาน

0: ผู้ชมครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดไหมครับแปลสั้นๆได้ใจความประมาณว่าทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเราผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: 34คนน
2: ั่นเอง34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
2: อนุบาลถึงป.6เลยค่ะ
1: ป.6ก็โอ้โห
2: แต่ชั้นนึงก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คนก็ประมาณ
1: สูงสุดก็ 5-6 คนค่ะประมาณนี้ค่ะรายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงฮะงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันนึงได้สักเท่าไหร่อ่ะครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
2: ใช่ประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
2: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
2: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่างบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัวร้อยสองร้อยเท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
2: เหมือนเด็กเติมหมดละเราเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วยค่ะ
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหมอย่างนี้
2: เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะเด็กอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหารก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
1: ที่นี่มีครู
2: 5คนค่ะ5คนละวันพอดีเลยค่ะ
1: หมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
2: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีนักการพะโลงก็มาเรื่องห้องเรียนเปิดห้องเรียนแล้วก็
1: ข
2: ึ้
1: นเวร
2: แล้วก็มาทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าหรือครูคนนั้น
1: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วยแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
1: คือกลายเป็นว่าครูที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วย นะครับรสชาติออกมากินได้ไม่ได้อันนี้เราตอบไม่ได้ครับต้องไปถามเด็กแต่เมนูไม้ตายของครูเทียมที่ทำบ่อยนะครับและเด็กเติมประจำอย่างที่บอกก็คือกะเพรา
2: ค่ะ
1: กับไข่น้ำ แต่ครูคนอื่นเป็นอะไรบ้าง
2: มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็มีคนที่ถนัดเส้น
2: ใช่คนถนัดเส้นเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางคนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะมันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
1: พูดอย่างนี้ ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะคร
2: ับ
1: ทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผม งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ไหนเมนูอะไร
0: คุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็จะน้อยลงเด็กๆก็จะไม่อิ่มหรือว่าได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนพอเด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบก็จะไม่มีแรงเรียนหนังสือพอไม่มีแรงเรียนหนังสือความรู้ก็จะลดน้อยตามลงไปพอความรู้น้อยก็จะไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อตัวเองไม่พัฒนาแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลากรคุณภาพ โอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเด็กๆที่เขารักให้สุดความสามารถโอ้โหพระเจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
3: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย
4: ์จ้าเอ๋สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: คร
6: ับ
4: ดีค่ะ
1: ครับได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
5: ครับต้องทำทุกคน
1: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
5: ครับ
1: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1 2 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ
7: 1คร
1: ับ
7: อ้
1: าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
5: ไข่พะโล้ครับ
1: ไข่พะโล้
5: ครับนั่งแกะยันตี3ครับคนเดียว70ฟอง
1: เป็นเราเอาไหมนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตี3ทำไหม
7: ไม่ทำ
1: ไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะทำให้ใครรู้ไหมทำให้นักเรียนขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
4: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหม
5: ผมไม่เหลือครับ
4: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
5: นักเรียนกินหมดครับ
1: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
5: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
1: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
5: ประมาณ3ปีครับ
1: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
5: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
1: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
5: ครับ
1: เมนูภูมิใจสุดก็คือแกงเขียวหวาน
5: ครับเด็กเขาชอบครับ
1: อ๋อพวกนี้เป็นคนรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
5: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก
5: ่
1: ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
5: ่แต่ก่อนจะหลอกเขาเลยเอาพวกนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงราบเป็นผัดถั่วงอกมั่ง
1: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่าข้าวมันแต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้นครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
5: สวัสดีครับ
1: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
5: ได้เลยครับพร้อมครับ
1: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
5: สวัสดีพี่ปืน
1: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณครู
0: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยอ่ะโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับแต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
8: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
9: ก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีค่ะเด็กๆ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: ค
9: ่
10: ะ
9: คุณครูจินนะครับ
8: ใช่ค่ะ
9: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
8: ภาษาไทยค่ะ
9: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
11: อนาคตของฉัน
9: อนาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
11: ใช่
9: ต้องทำอาหารใช่ไหมคุณครูจินถนัดทำอะไรลูก
11: ผ
9: ั
11: ด
9: ซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อ
8: ผัดซีอิ๊วราดหน้า
9: ราดหน้าโอ้มาสายเส้น เป็นคุณครูมีเส้น เป็นยังไงครับวินาทีที่อาหารที่เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนของเราแล้วเขากินกัน
8: ก็ดีใจค่ะดีใจ
9: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลยก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
8: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
9: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที
8: ่3
11: ค่ะ
8: ไหนบอกอร่อย
9: เนี่ยเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับ มีผลกับคะแนนรายงานของครูจินอร่อยเป็นอันดับที่
6: สองค
9: ่
6: ะ
9: ดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับ เราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการ ว
10: ่
9: าให้ครบทั้ง5หมู
10: ่ใช่
9: เหนื่อยไหม
10: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
9: สนุกดีใช่ไหมคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมากครับที่เหนื่อยยากคือเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกินด้วยเนาะเรียนเก่งๆสู้ๆไปแล้วครับคุณครูครับขอบค
10: ุ
9: ณคร
10: ับ
0: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแม่ไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ละมั้งครับเนี่ยแซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
12: ก็จิตมันผูกพันกับเด็กอ่ะคือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวันเราก็เอามามอบให้เขามีหน้าผลไม้ก็มีเอามาให้มีมะม่วงสุกมีมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรก็นำมาให้เด็กให้ครูเราไม่หวังผลอะไรคือทำเพื่อบ้านเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันยุบและหายไปไหนเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไว้เราก็อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: วันนี้ทานอะไรกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหคุกกี้ครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าสนุกค่ะทำแล้วสนุกค่ะให้เด็กได้กินเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ
0: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคลุกกะปิเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
1: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนส่งตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึง ไม่มีเวลาพอดีเนาะแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคลุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
1: ก็ข้าวผัดไข่ค่ะที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่ายหน่อยเนา
1: ะ
0: เบาแต่ที่ได้ยินมาคุกกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เลย
1: ใช่ค่ะบ้านอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
0: โทษนะฮะตัวเมืองนครสวรรค์มานี่ไม่ใช่ใกล้นะครับครู
1: 62โลค่ะจากที่บ้านมา
0: เฉพาะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ
0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปีครับครู
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆมาเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
0: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
3: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี
1: ้เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเนี่ยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับเราก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็สร้างความฮา
1: ใช่สร้างความฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งกินไป2ลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง5หมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรคุณจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบแล้วก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: เดี๋
0: ยวมาดูกันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟหนึ่งหม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมียกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: เรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเราคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้อง

น้องเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเรียกว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขานั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟนี่นะครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่สองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหา

0: บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับและอันสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได
0: ้ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactiveนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์ก็คืออะไรที่มากมากนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากมากเนาะเช่นโซนมากมากยุกยิกมากมากพูดมากมากอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการสร้างแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี้ยวทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆมั้งครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นนึงเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะ ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึก เหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กรับผิดชอบต่อการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยสายเข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้ง2ขา2ครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโลกเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
2: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ย มองปัญหาให้ออกนะคะว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่

เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเดินหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับไอ้เรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกัดแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับเราเกลือหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละเพราะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้อเนี่ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลยไปเลยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่ละปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่ไอ้โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้เพรา

เฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้พอเขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอนไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับติดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของ

โลกที่เด็กคนหนึ่งโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กสักทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้

0: ครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
1: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดจะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งบางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
2: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
3: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
4: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งเล้าใช่ค่ะเป็นสิ่งเล้าเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะ

แต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอมั้ยสิ่งเร้าที่ทําให้เขาร้องไห้ทําให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทําให้เป็นการบั่นทอนกําลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากําลังโดนตําหนิหรือเปล่ากําลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทําตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคําพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคําพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ําก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมคิดไหมคะพูดไปทําไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจําสักทีเนี่ยทําไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคําพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราก็ทําได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจําหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่2ตั้งใจหน่อยสิมิน่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกําลังแม่ว่าหนูกําลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทํากันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้อ

คแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าเออแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะน่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้อง1ขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีมั้ยดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่ละไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแหยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมี

วิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สมมุติเราบอกว่าปะจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีเนียสถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสอนเพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้ครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆ ย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสแสร้งแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ย

0: ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพรื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่งหนึ่งเนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติกเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้รู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนว่าในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แป้งฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แป้งฟันครั้งที่3แป้งฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแป้งให้ด้วยไม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาว่าเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้งสองคนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลยหกขวบหลังหกขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อันที่สองคือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือว่าให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่3คือการออกคำสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำใช้ว่าพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่งสามถึงสี่ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบําบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบําบัดของทางศูนย์กายภาพบําบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาสเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพนึงที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

0: ำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: การปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5Dนะครับซึ่งพระนคร 5Dนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดี

ราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุข

0: การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: การทานอาหารเนี่ยรสชาติของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาต้นแบบนั้นมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปนะครับผม

ลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันดับต้นๆที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระพงซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

สวัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะคือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำให้เราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็

็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันเป็นหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะค่ะตัวหลักก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวก่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมช.ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสฮังเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้นวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาเราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักเจียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเจียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวกล่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะ

0: เป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นทางเลจนเกิดเป็นการผสมผสานตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพี้ยเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
2: ชื่อสุทธินันท์สิริสวัสดีกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นเพาะพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของที่นี่คือว่าเราอยากจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคางค่ะแล้วก็ปลากระพง เราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันธุ์ปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนบเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะจริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ยอย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลา

0: นี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆสวนนี้เราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางของทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างนี้ค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮือนม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับ

สำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับที่ได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเหือนบนจ่ายเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเหือนบนจ่ายครับอ๋อสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่

ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบเอามาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏเนี่ยผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวอะครับเอามาใช้หมดนะครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยตอนแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

สร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพื่อมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

0: จุดเด่นเหรอครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับเขาบอกว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนมุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่า

ของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: ื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติด
2: หลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลชนชานรมนะครับ
3: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสารานรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
4: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือ1ระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสารานรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและพิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายาม

ตามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ

ไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะปองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อ
ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กโยชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็นงานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆโยชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิสัยนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤตินิสัยของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักในสี่ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดอะไรก็เลยก็ได้และหลักการนี้มากลายเป็นกลไกการเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาและปัญหาที่สาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าควรทำมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ
2: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
3: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
4: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
5: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
6: เพื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
7: วันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรได้รับการส่งเสริมจากทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภาย

ในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: อื้อก็ดีนะ
0: วันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้หมาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิศาลิสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงและเราสามารถคิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็เออสนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวนี่เพราะว่าในสมัยนั้น

ยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นParadox Circus อะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้ 1. Impact Arena เมืองทองธานี 2. Indoor Stadium หัวหมาก 3. ไบเทคบางนา 4. Thunderdome เมืองทองธานี 5. Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี 6. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่8. หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 9. เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ 10. โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างนี้เราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการและใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าแล้วเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตา

ังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดู reference อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อ2คือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะและแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีนประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉายฟอลโล่ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกอาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีละกันอะไรเงี้ย

0: สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวริศราพงศุรพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงเป็นแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่

0: ที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นมต้นแล้วก็มปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเขาเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของ GATPAT นะครับแล้วก็เหมือนกันคือรอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ ONET ENET แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนั่นคือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
3: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยนั่นแหละคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

0: พี่ไอคะตำแหน่ง QA Engineer เนี่ยคืออะไร
1: ตำแหน่ง QA Engineer ก็คือคนที่ตรวจสอบคุณภาพของ product ที่เราจะเอาออกไปก่อนให้ลูกค้าใช้พวกแอปหรือว่าเว็บ Agoda อะไรอย่างนี้ที่เราใช้กันทุกวันรู้ไหมว่าถ้าสมมติบางทีมันช้าหรือมันเร็วอะไรเงี้ย QA ก็ต้องเป็นคนดูเหมือนกันถ้ามันช้าก็คือบางทีมันก็อาจจะมีปัญหายกตัวอย่างเว็บ Agoda เคยเห็นหน้าเสิร์ชใช่ไหมหน้าที่แบบไว้เสิร์ชโรงแรมสมมติว่าเราดูแลหน้านี้ถามว่าน้องโซดาต้องรู้ไหมว่าข้างหลังมันต่อกับอะไรทำงานยังไงบ้างคือถ้าไม่รู้เวลาเราแก้ระบบเราจะไม่รู้เลยว่ามันกระทบกับอะไรแล้วมันพังจากตรงไหนเพราะฉะนั้น QA อ่ะต้องมีความรู้นะตรงนี้เยอะมากเพื่อแบบเป็น input ให้กับทีมและเป็นคนช่วย ensure quality ในมุมตั้งแต่ process ตอนทำงานแรกๆเลย
0: พี่ไอคะ QA กับ tester เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้าง
1: tester คือเขาจะโฟกัสในการลดจำนวนของบั๊กแล้ว tester เวลาเทสเขาก็จะพยายามหาบั๊กให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบให้เดฟกลับไปแก้บั๊กในส่วนของ QA อ่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดบั๊กตั้งแต่เฟสเริ่มต้นของการ developer QA คือคนที่ improve quality ทั้งทีมแล้วก็ product
0: แต่ละวันเนี่ย QA จะต้องทำอะไรบ้าง
1: เราจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำ daily stand up daily stand up คืออะไรก็คือการที่เรามาอัปเดตงานกันในทีมทุกเช้าคือเราจะอัปเดตว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้าง

0: งานอื่นที่อีกคนนึงทำอยู่หรือเปล่าเขาจะได้สปีดอัพเร่งทำงานในส่วนนั้นเพื่อไม่ให้บล็อกงานของอีกคนนึงอย่างพี่เป็น QA พี่ก็จะรู้ว่างานไหน developer เขาทำเสร็จแล้วบ้างแล้วพี่จะได้หยิบงานนี้มาเทสจัดลำดับความสำคัญว่าฟีเจอร์ไหนควรจะหยิบมาเทสก่อน
1: ค่ะแล้วเวลาทำ daily stand up meeting อย่างเงี้ยต้องเข้าทุกคนในทีมเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะคือทุกคนในทีมอย่างทีมสกรรมพี่อ่ะก็จะมี QA มี developer มี dev manager แล้วก็มี POทุกคนก็คือต้องเข้าหมดอย่าง PO เขาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าฟีเจอร์ที่เขาอยากได้ในสปรินต์เนี้ยเขาจะได้เมื่อไหร่เขาโปรเกรสงานมันดีไหมเดเวลลอปเปอร์เขาก็เข้ามามอนิเตอร์เข้ามาดูว่า developer ของเขาทุกคนน่ะทำงานด้วยสปีดที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาติดอยู่ที่งานเนี้ยนานเกินไปไหมเขาต้องเป็นคนดู
1: ว่ามีทักษะไหนที่สำคัญบ้างในการเป็น QA ค่ะ
0: อย่างแรกเลยเป็น QA ต้องมีความรอบคอบมากเพราะเราเป็นคนที่ sign off feature ให้ออกไปให้ user ใช้ได้ถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยแล้วใครมันจะรอบคอบถูกไหมอย่าง developer อ่ะเขาจะโฟกัสที่ว่าเขาเขียนฟีเจอร์ได้ตรงตาม requirement แล้วแต่บางทีอ่ะมันจะมีเคสที่บางทีเราก็อาจจะนึกไม่ถึงเดฟก็อาจจะนึกไม่ถึงแต่เราต้องลองคิดว่ารูช่องโหว่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกปิดหมดนะถ้าเรารอบคอบเนี่ยคุณภาพของ product ที่ออกไปให้ user ใช้อ่ะมันก็จะปิดแกปได้ทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ impact analysis ก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบเมื่อเรารู้ product knowledge แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบส่วนไหนและยิ่งเราทำในบริษัทใหญ่อย่างที่พี่ทำอยู่คือ Agoda มันมีระบบมากมายการที่เราแก้อะไรนิดนึงอาจจะเป็นแค่ one line of code เลยที่เดฟแก้แต่มันอาจจะไปกระทบให้ฟีเจอร์อื่นหรือแอปอื่นพังคือเราต้องมองภาพให้ออกมองภาพกว้างให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่กระทบกับคนอื่นจริงๆ QA คือเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องรู้ businessเราก็รู้เทคนิคส่วนหนึ่งพอเราคอมไบน์สองอย่างนี้ด้วยกันอ่ะมันเป็นแวลูของ QA เราจะรู้อินโฟเมชันทั้งบิสซิเนสและเทคนิคเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดวิเคราะห์ว่าผลกระทบของระบบเนี่ยสิ่งที่บิสซิเนสต้องการกับสิ่งที่เทคนิคเขาจะทำอ่ะมันเมคเซนส์ไหมมันคอมไบน์ด้วยกันได้ไหมเรื่องคุณภาพก็เหมือนกันพี่เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าบางทีที่แอปทำออกมาแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยมันน่าหงุดหงิดมากใช่ไหมแบบสมมติเราจ่ายเงินอ้าวเงินเราหายไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะโกรธนั่นคืออย่างนึงที่แบบมันทำให้พี่แบบมีอิมเพรสชันในการอยากเป็น QA ที่ดีการทำงานเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายฝ่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองพาไปรู้จักรุ่นพี่ ICT มหิดลที่ทำงานที่ Agoda ดีกว่า
1: ค่ะพี่แบมคะ analyst ฝ่าย product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะแล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียน track อะไรมาถึงมาเป็น analyst พี่ต้นคะตำแหน่ง software engineer เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างพี่ต้นเรียน track อะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็น software engineer แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยคะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: อำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
3: เอาไว้ปุ๊บ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่
2: น
1: ะ
2: คะไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่งอมันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงให้บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเ
0: ห็นไหมนี่ครับปากกระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกวาตัวละลูกวา
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกวานะครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่มๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: ม
1: ัน
0: จะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไว้ขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: ะ
0: นวลๆตัวนู้นตัวนู้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มโปย
0: อันนี้ก็อยาก
1: รอบัน
2: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฝูงใหม
3: ่ๆจะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้
1: าว
0: ปลาโทงโจงแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังไปแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋
0: อส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางมันจะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะ
0: เมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2ที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
3: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
3: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
3: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
3: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
2: หยวกกล้วยใส่ลงไป
0: แค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะโน
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ
1: อันนี้ถึงเลยนะ
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้หอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วมาปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหมเนี่ย
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้นะ
0: ชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: เลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อ
0: ร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบ

0: แบบปลาเก๋าแบบนั้นแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีเนาะอินทรีมันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: นั่นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: กระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมะม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: พี่ไก่เชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: ส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
4: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็ไม่อยากทำให้ค่ะ
5: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
3: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
4: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
3: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
4: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
5: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
3: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
4: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
3: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
4: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
5: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
6: ย่างมาเหนื่อยอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลย

0: ทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
1: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
1: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
2: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
1: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
3: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
0: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
1: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
3: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
0: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
2: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
1: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้ก็อะไร
2: ไก่กอแร้นะคะเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังเหมือนรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นฝุ่นต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่ะนั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โห
2: โอ
0: ้คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: หรือว่าหายใจหรือว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง ั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันโครงข้าวนี่มันไม่ได้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่นั่นน่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทน
0: แล้วซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช
1: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก
0: ็
1: ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
2: คร
0: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูทแต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนั้นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ไม้จอยไว
1: ้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
2: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อาจต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ดาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยืดออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เ
1: พ
2: ื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่
2: ใช่
1: ใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู่
1: มันโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค
0: ่
2: ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีรอยต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนชุดเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้องคร
0: ับแล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเง
0: ี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดือไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
2: ้
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หุ้
0: มยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่กว่านิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: ปกติมันเลยแต่พักเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลย
0: พอเป็นรูเราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นให้มันหมดใหม
2: ่ขอลอง
0: น
2: ี
0: ่เป็นตัวนี้นะตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอจะพันเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ้โ
0: หลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตะกัน
1: ตั้งแต่
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช่
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
2: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: วะอันนี้หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะอ๋อใช่ไง
2: ก็ระวังไว้นะ
0: อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี้เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: หัว
1: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
0: คุณมันเดียวโอ้ย
2: คุณบอดผมยังตาดีอยู่
1: ไม่ใช่คุณบอด
0: นี่
1: บอดน
0: ี่
1: อาจจะเห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
0: ใช่ใช่
1: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
0: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เท
2: ะแรก
0: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
1: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
1: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
1: มาเลย
2: ครับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
0: จะได้เป็น
2: มันก็ไม่ย
0: ุ่
2: ยก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
1: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมอยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็ยอมต้องลอง
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
0: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
0: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
1: ไม่เลว
0: ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
1: นะ
2: ตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอก
0: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
0: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
0: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมค
2: ือ
1: ของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
0: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
2: ้
1: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
0: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
1: โอเค
0: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยไม่ใช่นะครับ
0: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวดเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
1: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันเนี้ยก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้นบอร์ดกันชื้น
0: เข้าใจ
1: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: คร
1: ับไปลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโปรไว้นึงแล้วก็เก็บนาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้เหรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมา
4: สวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
5: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
6: น่ารัก
5: มาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
7: ดูช้อน
8: ทุกคน
4: สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่

สามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแอดเซนส์เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อน

ขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์เชนดิสก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่ทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูล

0: ประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอน้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอน้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้า ย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแงเลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี๊ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดหน้าด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
0: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี๊ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี๊ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
0: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเรา ช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่ตอรี่พกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะ

0: คือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
0: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
0: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
0: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
0: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
0: 20,000 บาท
1: 20,000 เลยครับ
0: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
0: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
0: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
0: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: ครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
0: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลอง

0: รีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับยับมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี
1: ้ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเอ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาไหมครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่

0: เล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็มาบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมุติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำความร้อนเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้เขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าเอ้าแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบเนี๊ยบเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียนไอเทมกินเกมใหม่อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

ไก่กอแร้นะครับเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: 3ยอดลพบุรีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: นี่เป็นรายการ Animal Speak
1: รู้แต่วันนี้เราจะหมอจะพาหนูมาดูอะไรอะคะ
0: มาดูอะไรล่ะครับนี่โหเห็นไหมครับลิง
1: เจ้าจ๋อ
0: เจ้าจ๋อ
1: ซ่อน
0: แล้วลิงมาลิงที่นี่เยอะมากเลยครับโหถ้าไม่ระวังนะครับจะวิ่งมาเกาะอย่างนี้เลยครับน้องกระดีลบกันหรือหมอจะเอาลิงลงก่อนแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้พามาดูแต่ความน่ารักของลิงเท่านั้นนะครับยังมาดูเรื่องราวต่างๆของลิงอีกเช่นลิงพวกนี้มีการเจ็บป่วยหรือเปล่าลิงพวกนี้หากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงอยู่กับผู้คนยังไงเรื่องราวน่าติดตามน่าสนใจใช่ไหมครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak เนี่ยก่อนอื่นที่เราจะรู้เรื่องลิงเนี่ยหมอจะแนะนำให้น้องคนนี้รู้จักคนคนนึงต้องถือว่าเป็นแม่ลิงเลยของที่นี่นี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่คุณหมอเตย
2: คุ
0: ณหมอเตยเนี่ยเป็นสัตวแพทย
2: ์
0: ที่ดูแลลิง
2: ค่ะ
0: ต้องเรียกว่าทั่วจังหวัดลพบุรีเลยป่ะคร
2: ับ ใกล้เคียงด้วยค่ะ
0: ใกล้เคียงและใกล้เคียง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่เหรอคะ
2: ตอนนี้ก็กำลังป้อนนมลูกลิงกำพร้าค่ะก็คือแม่เขาคลอดแล้วเขาก็หล่นลงมาจากอาคารพาณิชย์จากตึกอะค่ะแล้วก็มีชาวบ้านเก็บมาส่งให้หมอเลี้ยง
1: อันนี้กี่วันแล้วอะคะ
2: น่าจะคลอดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะค่ะเพิ่งจะคลอดยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยค่ะลูก
1: เขากำมือหนูแน่นมากเลย
2: ใช่กำมือหนูแน่นเลยเพราะร่างกายเรามีไออุ่นไงคะเขาก็จะสัมผัสก็เหมือนกับเขาสัมผัสแม่เขางั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งป้อนนมด้วยกันเลยไหมคะ
1: เย้ดีค่ะ
0: กินนมไหมกินนมไหม
1: ไม่อะ
2: โอเคค่ะไปเลยค่ะ
0: ไม
2: ่
0: มีนมไม่มีนม
3: อันนี้คือโดนทิ้งอะฮะ
2: ใช่ค่ะก็คืออาจจะเนื่องด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นว่าตัวเมียเนี่ยเวลาคลอดลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะโดนเวลาที่เขาร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะโดนตัวอื่นวิ่งไล่แล้วก็จะทำให้เขาเสียจังหวะในการคลอดบางทีลูกก็หล่นตุ๊บลงมาเลยหรือบางทีเขาถูกตัวอื่นแย่งลูกก็จะหลุดลงมาแบบนี้ค่ะคือตกจากที่สูงหน้าตาเขาก็จะช้ำจะมีแผล
0: หัวช้ำเลยตาแดงช้ำหมดเลย
2: ค่ะ
0: นี่คือน่าจะกระแทกลงมา
2: ค่ะกระแทกลงมาจากที่สูง
0: นี่บางตัวถ้าหล่นหัวกระแทกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพิการสมอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าค่ะจะรอดยากมาก
0: โดยปกติลูกลิงเนี่ยเวลาเกิดมาเขาจะเกาะแม
2: ่ค่ะ
0: เกาะแม่ตลอด
2: เขาจะสามารถเกาะได้เลยค่ะ
0: แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหล่นลงมาแล้วเราต้องช่วยเขาเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรเขาให้เขาเกาะ
2: ใช่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเกาะหรือกอดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่อกแม่เขาจะรับรู้ถึงความอบอุ่นของร่างกายแล้วเขาก็จะปากเขาก็จะดูดไว้ที่จุกนมแม่ตลอดเวลาค่ะจะไม่ปล่อยเลยนะคะถึงแม้กระทั่งหลับก็ตาม
0: ก็จะเกาะตลอดเวลา
2: แต่พอตื่นขึ้นมาเขาก็จะทำหน้าที่ดูดนมต่อแต่ว่าเวลาที่เขาหลับปากเขาก็จะคาบจุกนมอยู่อย่างนั้นมือก็จะกำอยู่ที่ตัวแม่จะเกาะอยู่ที่ตัวแม่ตลอดเวลา
0: คือเป็นเหมือนรีเฟก
2: ซ์เลยนะ
0: คร
2: ับ
0: มือกอดปากดูดปากดูด
2: ค่ะปากคาบไว้
0: ค่ะจริง
2: ๆแล้วแม่ก็ทุกไว้ที่หน้าอกตลอดเวลายกเว้นถ้าเป็นแม่ลูกแฝดเนี่ยตัวนึงเขาอาจจะต้องเอามาขี่หลังไว้อีก
0: ก็คือสลับกัน
2: ค่ะตัวนึงเขาก็จะมาเกาะไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะสลับกันกินนมแต่ว่าถ้าเป็นแม่ตัวใหญ่หน่อยเขาก็จะเอาลูกเกาะไว้ทั้งสองข้างได้เลยแต่ถ้าเป็นแม่วัยรุ่นสาวๆท้องแรกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีลูกแฝดค่ะพื้นที่ด้านหน้าไม่พอเขาก็จะเกาะหลังตัวนึงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยบ่อยนะคะลูกแฝดค่ะนานๆจะเจอสักทีนึงปีหนึ่งอาจจะมีสัก 3-4 ตัวที่เห็นมีลูกแฝดค่ะ
0: นี่เราก็เอากลับไปดูแลต่อสักประมาณกี่อาทิตย์นะครับถึงจะปล่อยครับ
2: ก็จริงๆแล้วต้องอยู่ประมาณ1ปีค่ะ
0: ปีนึงเลยฮะ
2: 1ปีถึงปีครึ่งค่ะ
0: ดูแลกันอย่างเงี้ยปีนึงเลยฮะ
2: ถึงจะต้องกลับฝูงจริงๆแล้วพอเขาอายุประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มหยิบอาหารกินเองได้แต่ว่าเขาก็จะยังไม่สามารถที่จะอยู่ในฝูงที่แบบมีลิงตัวโตลิงเกเรได้
0: ไปแย่งเขาไม่ได้ว่างั้น
2: ใช่ค่ะก็จะต้องรออีกประมาณ1ขวบหรือ1ขวบครึ่งพออายุครบตามเกณฑ์ก็ถึงจะปล่อยคืนฝูงได้ค่ะ
0: แล้วเขาไม่โดนฝูงไล่อะฮะอย่างงี้เอาไปปล่อยสมมุติ
2: จริงๆแล้ว
0: เอากลับเข้าไปเงี้ยบางทีฝูงเขาก็ไล่ว่า
2: ก็จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมันจะมีเทคนิคนิดนึงสำหรับลิงเฉพาะลิงที่ลพบุรีนะคะ
0: อ๋อเป็นเฉพาะที่ลิงลพบุรี
2: ถ้าเป็นลิงตัวเมียเนี่ยเราสามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาซ่อนไว้ในสารพการ
0: ครับ
2: แล้วรุ่งเช้าพอฝูงตื่นแล้วฝูงย้ายจากพระปางสามยอดเพื่อที่จะมากินอาหารที่สารพการเราก็จะปล่อยลูกลิงเนี่ยรวมไปได้เลยค่ะเขาก็จะสามารถ แอบสอบเข้าไปในนั้นได้ค่อยๆกลมกลืนเข้าไปได้
0: เป็นเทคนิคเฉพาะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นลิงที่ป่วยแล้วผ่านการรักษาเกิน30วันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ฝูงจำฝูงเขาไม่ได้เราก็จะต้องมาเทียบกับลิงตรงนี้แหละค่ะแล้วก็แอบปล่อยที่สารพักการกลางคืน

0: ินเหมือนกันให้เขาเลือกไปเองว่าเขาจะเลือกไปอยู่ในฝูงไหนฝูงไหนถึงจะยอมรับเขาแต่ถ้าเราหาฝูงให้เขาได้เราจำได้เราก็ไปปล่อยฝูงคืนฝูงเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่โดนทำร้ายแต่ต้องให้เขาคุ้นชินกับกลิ่นอาจจะต้องใส่กรงไว้สักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อให้ฝูงลงมาดมมาตรวจสอบดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็เขาก็จะแสดงทีท่ายอมรับกันแล้วก็สามารถปล่อยคืนฝูงได้ในกรณีที่เป็นลิงตัวโตแล้วก็ลิงป่วยที่ผ่านการรักษานะคะ
1: แสดงว่าฝูงใครต้องฝูงมันเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะคือแต่ละฝูงเขาก็จะมีอาณาเขตของเขาเขาจะลุกล้ำฝูงของตัวอื่นไม่ได้อย่างเช่นลิงสารพกาฬเนี่ยค่ะที่เล่นที่กินอาหารก็คือจะมีที่สารพกาฬกับพระปางสามยอดเขาจะข้ามไปข้ามมาในแอเรียเนี้ยลิงฝูงอื่นจะเข้ามายุ่งมาแตะต้องด้วยไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยค่ะเข้ามาใกล้ไม่ได้แล้วก็เขาก็จะถูกไล่กวดจนกระทั่งถูกลุมกัดบางตัวก็บาดเจ็บสาหัสบางตัวก็เสียชีวิตได้เลยแต่ถ้าเป็นลิงสารพการข้ามไปฝั่งตึกลิงตึกเนี่ยรู้ว่าลิงตรงนี้ก็คือเป็นลิงศักดินาเขาก็จะถอยร่นฝูงให้เขาก็จะถูกลิงตึกก็จะถูกต้อนขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปเรื่อยๆพอลิงสารพการเขาย้อนกลับลงมา
1: ลิง
0: ในฝูงนั้นก็จะค่อยย้อนถอยร่นลงมาคือเขาจะยอมลิงฝูงสารพการไม่ว่าฝูงนี้จะไปตรงไหนไปเดินเล่นตรงไหนฝูงเดิมที่ครองพื้นที่อยู่ก็จะถอยร่นให้เสร็จแล้วเขาก็จะกลับลงมาได้เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นการบ่งบอกอาณาเขตของลิงที่นี่ค่ะ
1: แสดงว่าลิงสารพกาฬนี่ใหญ่สุดเลยนะฮะ
0: ใหญ่สุดค่ะแล้วก็เป็นลิงที่มีทุกอย่างให้เลือกสรรได้อย่างเช่นเรื่องของอาหารเขาจะมีอาหารกินที่ไม่ซ้ำทุกวันแล้วก็มีคนเอามาให้อยู่ตลอดเวลาเขาค่อนข้างจะเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวก็เลยมีแต่คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฝูงนี้แล้วก็ได้สัมผัสได้เล่นด้วยแต่ถ้าเป็นลิงฝูงอื่นเราจะปฏิบัติตัวเหมือนลิงที่สารพกาฬไม่ได้อย่างเช่นลิงตึกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความก้าวร้าวลิงที่ตลาดมโนราก็จะก้าวร้าวแล้วก็ลิงที่มาลายลามาก็อาจจะขี้กลัวนิดนึงเนื่องจากว่าเขาจะถูกลิงสารพกาฬเนี่ยเหมือนตกเป็นลูกไล่ของฝูงเนี่ยอยู่ประจำค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าจะออกไปไหน
1: แสดงว่าลิงแต่ละฝูงก็จะมีพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต่างกัน
1: ต้องเรียนรู้ว่าไหนพฤติกรรมยังไง
0: ต่างกัน
1: เข้าหายังไง
0: ค่ะ
1: นี่สำคัญนะ
0: สำคัญค่ะจริงๆแล้วนะคะมาเตยสันนิษฐานอย่างนี้ว่าลิงฝูงนี้มันเป็นลิงแสมที่เราจะพบมากที่สุดก็คือตามป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางริมทะเลนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้การที่ลิงฝูงนี้มาอยู่ลพบุรีได้ยังไงก็เลยสันนิษฐานว่าสมัยดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเคยเป็นท้องที่ของทะเลมาก่อนก็เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็ทำให้ท้องที่ที่เคยเป็นทะเลเนี่ยกลายเป็นพื้นดินที่ราบแล้วที่อื่นก็จะกลายเป็นทะเลแทนก็เลยทิ้งร่องรอยปรากฏให้เห็นว่ามันมีลิงแสมมาอาศัยอยู่ในจุดตรงนี้ได้ค่ะเป็นแค่คำสันนิษฐานของหมอเตยเองนะคะ
1: หรือไม่ก็อาจจะมีคนเอาลิงแสมมาเลี้ยง
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลุดออกมาจากกรงเลี้ยงแล้วก็เพิ่มปริมาณเพิ่มมากเรื่อยๆจนคุมปริมาณไม่อยู่แล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงตำแหน่งที่คือที่ลกล้างก
0: ็
1: เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงคือในพงศาวดารเคยบันทึกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสนครสวรรค์โดยทางรถไฟเนี่ยท่านผ่านพระปางสามยอดท่านก็มองเห็นมีลิงแสมหัวจุกหางยาวเนี่ยอยู่สักประมาณ 4-5 ตัวในบริเวณสารพกาฬนะคะก่อนที่จะมีการบูรณาสารนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีลิงอยู่ณเวลานี้ก็คือร่วม 2,000 ตัว
2: ตั้ง 2,000 ตัวน่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วจะดูยังไงคะนี่เป็นพันธุ์แสมนี่เป็นพันธุ์อะไร
0: คือถ้าเป็นลิงแสมเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวก็คือหัวจะมีจุกเหมือนแห้วเลยแห้วสมัยนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อมาให้ดูดีขึ้นก็คือชื่อสมหวัง
1: มีสมหวังบนหัว
0: มีสมหวังบนหัวแล้วก็ความยาวของหางเนี่ยจะยาวกว่าลำตัวถ้าเป็นลิงแสมนะคะส่วนลิงสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นลิงกังก็คือจะมีผมทรงโมฮอคเท่ๆเลยหางก็จะยาวแค่ประมาณ1คืบแล้วถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยก็จะมีไขมันพอกที่โคนหางเขาก็เลยเรียกว่าพิกเทลก็คือไอ้หางหมูถ้าเป็นลิงเสนหางก็จะยาวประมาณคืบเหมือนกันแต่ตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ้วนๆใหญ่ๆแล้วมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายๆแพะเพราะลิงเสนมันมีต่อมกลิ่นประจำตัวมัน
1: ที่นี่มีลิงกี่ชนิดครับ
0: ที่ลพบุรีจะมีแค่ลิงแสมชนิดเดียวค่ะแต่ลิงเสนหรือลิงวอกเนี่ยหรือลิงกังเนี่ยจะเห็นได้ก็ในบ้านชาวบ้านที่บางทีเขาซื้อลูกลิงมาเลี้ยงด้วยความที่สงสารจากการไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆอันนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่บ้างอะค่ะ
1: ครับน้องคนนี้รู้ไหมว่าหางลิงแสมเนี่ยคือถ้าเกิดในทะเลเขาเอาไปทำอะไรรู้ป่ะ เขาบอกว่าเขาเอาไว้ตกปูใช่ไหมฮะเขาเอาหางเนี่ยสมมติเนี่ยอันนี้เป็นรูปูไหมหย่อนหางไปที่รู
0: อ๋อใช่
1: ปุ๊บปุ๊บ
0: แล้วปูก็รูกล้าม
1: กล้ามนี่ปุ๊บก็ดึงหางขึ้นมา
0: ดึงหางมาแล้วก็จับปูมาเป็นอาหาร
1: นี่เท
0: รู้ปะคะ
1: ที่นี่ไม่มีปู
0: นี่
1: ไม่มีปูหางเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เอาไว้เดินลากถนนเฉยๆอันนั้นก็คือลิงแสมเหมือนกันแล้วทำไมมันถึงไม่มีหางทราบไหมคะลูกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะถูกกัดจนหางเน่าหรือถูกไฟช็อตจนหางสุกจนต้องตัดหางหรือนักขณะที่ข้ามถนนแล้วเก็บหางไม่ทันไงคะรถมันมาเร็วโดนรถทับรูปไปเลยแล้วหางก็เละไปเลยมาเตยก็ต้องเอาเขาไปตัดหางพอเขาแผลหายกินอาหารได้ทุกอย่างปกติมาเตยก็จะเอาเขามาปล่อยที่ฝูงเดิมที่เอาเขาไปอันนี้ก็คือลิงแสมเหมือนกันนะคะลูกเพียงแต่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหางมันก็หายไปตรงนี้หมอเตยจะเรียกมันว่าตอกหันษาเพราะอะไรรู้ไหมคะ
2: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าตอกตรงนี้นะจะมีลิงตึกอีกกลุ่มนึงอยู่มีจำนวนประมาณสัก200ตัวตอกหันษาเนี่ยก็จะมีลิงเกเรอยู่โดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของลิงฝูงนี้คือขยมหลังคาสังกะสีให้พัง
2: อ้าว
0: แล้วก็แกะเนี่ยขยมลวดขยมทำลายข้าวของเห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมลูกหนาตรงนั้นช่องตรงนั้นน่ะเขาช่วยขยมขยมแบบเนี้ยแล้วมันก็หลุดรอยเชื่อมของเหล็กมันก็หลุดออกมาคือแขนของลิงแสมพวกนี้มันจะทรงพลังมากเลยเวลาเขาร่วมกันขย่มเนี่ยสัก5ตัวหรือ10ตัวเนี่ยมันสามารถยกแผงเหล็กออกไปได้ทั้งแผงเลยอ่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่ามาเตยมายิงยาสลบเพื่อเอาลิงป่วยในนี้ไปรักษาเราก็จะถูกลิงตัวอื่นที่ยังไม่ได้สลบปิด
1: ช่วย
0: หัวซอยท้ายซอยเพื่อมาให้เราเอาพวกเขาออกค่ะทุกตัวก็จะขึ้นมาตามกำแพงมาส่งเสียงขู่แล้วก็พองขนทำเสียงดังๆขู่ให้เราหยุดที่จะทำอะไรบางอย่างกับเพื่อนเขาแล้วเราก็จะออกจากซอยนี้ลำบากมาก
1: เขาจำหมอเตยได้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นมาจับเพื่อนเขาที่ป่วยโดนรถชนหรือป่วยด้วยโรคต่างๆเอาไปรักษาที่คลินิกเนี่ยเราก็จะต้องมีบอดี้การ์ดมาด้วยอย่างน้อยก็คือ4คน
1: แม่เราเอาภาพบรรยากาศจริงให้คุณผู้ชมชมกันเลยดีกว่าครับ
0: เร็วไอตัวนั้นตูดเป็นแผลปะใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะเจอเป้าหมายแล้วไปไปเอาไปไปไปไปเฮ้ยอย่าพึ่งสิออมออมไอตัววางยาอย่าพึ่งเขากลัวเพราะรู้ว่ามันเป็นการที่เอาผ้าห่อเพื่อเอาลิงป่วยออกจากกรงไงคะเอาจากฝูงไงคะเขาทีนี้เขาก็จะต้องรู้ว่าจะต้องมีใครที่ถูกจับไปเขาก็จะต้องหนีไปตอนนี้ราคาสำคัญที่เราจะต้องเอาลิงออกจากฝูงพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องคว้างนะไม่ต้องคว้างนะไม่ต้องคว้างไม่ต้องคว้างถือไว้ระวังไอ้โหลดมันแงบขาไปพี่ปลายไปนู่นเลยลูกพี่ปลายเดินไปหน้าปากซอยเวลาที่เราเคลื่อนย้ายลิงป่วยออกจากฝูงเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมาชิกของฝูงเนี่ยนะคะมาปกป้องไม่ให้เราเอาตัวป่วยออกไปเพราะฉะนั้นบางตัวเขาก็จะสู้สุดฤทธิ์อย่างเช่นว่าวิ่งกระโดดเข้ามากัดคณะทำงานหรือว่าส่งเสียงขู่พองขนใส่แล้วก็แยกเขี้ยวให้เห็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรอบๆเนี่ยก็จะมีแต่ลิงที่พองขนขู่แยกเขี้ยวใส่เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาเราทำงานเราจะเจอแบบนี้ประจำ
1: เป็นไงครับนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่คุณหมอจะต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรากลับไปที่น้องคนดีนะครับคิดว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะยังมีคำถามถามคุณหมออีกเยอะเลยแหละครับ
2: บางตัวก้นสีแดงแล้วทำไมบางตัวก้นไม่เป็นสีแดงนะหรือว่ามันนั่งมากเกินไปบางตัว
1: นี่ไงตัวนี้ตัวนี้ก้นแดง
0: ใช่ค่ะสีเม็ดสีที่ก้นบ่งบอกถึงอายุค่ะลูกสมมติว่าเขาอายุเริ่มเยอะขึ้นสีที่ก้นก็จะแดงมากขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นลิงเด็กก้นจะยังไม่แดงเปลือกตาก็จะยังไม่มีอายแชโดว์สีสวยถ้าเป็นลิงวัยที่เป็นหนุ่มสาววัยที่กำลังเจริญพันธุ์เปลือกตาเนี่ยจะมีอายแชโดว์สีม่วงสีเขียวสวยๆออกเหลือบสีชมพูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วก้นก็จะเริ่มแดงลิงพวกนี้ก็คือเป็นลิงที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ์ก็คือโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วสามารถเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ลิงได้
1: สาวแล้วก็เลยแต่งหน้าแต่งตา
0: แต่งหน้าแต่งตาตัวผู้ตัวนึงใน1วันสามารถเป็นพ่อลิงได้สำหรับลูกลิงได้10ตัวค่ะสามารถทำให้ตัวเมียตั้งท้องได้10ตัวเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ของลิงแต่ละฝูงก็จะมีความสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่มีการคุมกำเนิดเลยเราปล่อยทุกอย่างอิสระหมดมันก็จะทำให้ลิงแต่ละฝูงเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วมันก็จะไม่สมดุลกับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่
1: ครับ
0: ไม่มีความสมดุลกับอาหารที่เขาต้องได้รับในแต่ละวัน
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่สมดุลกับจำนวนคนหรือประชากรที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะจำนวนลิงมากกว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตนี
1: ้อันนี้มีลูกอ่อนด้วยฮะ
0: มีค่ะ
1: สีขนเขาจะเข้มกว่าแม่เขานะ
0: ใช่ค่ะสีขนเข้มกว่าแล้วจะค่อยๆเริ่มจางไปเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปค่ะสีขนก็จะจืดลงจางลงไปค่ะแล้วก็นี่เรายังเจอมีลิงตั้งท้องด้วยนะคะมีตัวนู้นที่ตั้งท้องแก่แล้วท้องโตๆแล้วเห็นไหมคะลูกนั่งอยู่ข้างๆตัวเด็กต
2: ั
0: วนี้ก็เริ่มท้องอ่อนๆ
1: อันนี้มีการง้างเหล็กให้เพื่อนออกด้วยนะ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วชาวบ้านก็ทำกรงล้อมไว้บนหลังคาไม่ให้ลิงเข้าไปรื้อหลังคา
1: แต่
0: ปรากฏว่าไม่สำเร็จค่ะแม้กระทั่งใส่ลวดหนามก็ตามลิงเขาก็ยังมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาเนี่ยที่มีทั้งลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือลวดที่เป็นตะข่ายเป็นลวดหนาม
1: ด้วยกันมานานแล้วครับหมายถึงว่าลิงก็เข้ามา
3: อยู่อย่างนี้แหละค่ะนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเป็นคนระวังตัวเอง
1: ครับ
3: ใช่ไหมไอ้พวกนี้เราต้องติด
1: ครับ
3: ครับเพราะว่าลิงมันไม่รู้เรื่องหรอก
1: แล้วพี่อ๋อยเคยโดนลิงทำร้ายบ้างไหมครับ
3: โอ้เรื่องปกติแต่บางทีมันก็กัดเราก็ฉีดยา
0: ค่ะ
3: ป้องกันเราไว้มันไม่เป็นไร
0: โดนกัดโดนข่วนเป็นเรื่องปกติ
3: โดนกัดแล้วก็เราบางทีกัดเล่นกัดจริงเราก็ไม่รู้นะทีน
1: ี้เราก็ต้องไปฉีดยาป
3: ้
1: องกันบาดทะยักพิษสุนัขบ้าอะไรนี้ก็ป้องกันไว้ใช่ไหมครับพี่อ๋อยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้ว
3: โอ้นานมากเลย
1: ก็ตั้งแต่แรกก็เป็นอย่างนี
3: ้เป็นอย่าง
1: น
3: ี้แล้ว
0: กี่ปีแล้วคะพี่อ๋อย
3: ประมาณ50 60ปีแล้ว
1: ก็มีตั้งแต่เปิดร้านเลย
3: ใช่แต่ทีนี้แต่ก่อนนี้มันยังไม่เยอะขนาดนี
1: ้ครับ
3: มันก็ทำให้น่ารักไงพอมันไอ้พวกนี้ลิงนะพอมันกินอิ่มนอนหลับมันไม่ยุ่งหรอก
0: ไม่วุ่นวาย
3: มันไม่วุ่นวาย
2: แล้วลิงมันกินเยอะไหมคะมันถึงจะอิ่ม
3: พวกลิงไก่นกนี่ประเภทเดียวกันเพราะพวกนี้มันจะธรรมชาติมันจะกินไปที่ไปเรื่องปกติเลยมันไม่รู้จักคำว่าอิ่มหรอก
1: มีเท่าไหร่ก็กินไปเรื่อย
0: กินได้เรื่อย
3: นี่คือลักษณะของพวกลิงพวกนกพวกไก่อะไรเงี้ย
1: พวกไก่กับนกนี่คือลำไส้สั้นฮะ
3: ใช่ใช่
1: ลำไส้สั้นเขากินแป๊บนึงเราก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันต้องใช้ในการบินนะเพื่อเก็บไว้นานบินไม่ได้ก็เลยต้องกินไปขี้ไปฮะ
3: แล้วนี่พวกนี้ลิงเหมือนกันตกใจไม่ได้พอตกใจพอเล่นๆกันมันกัดกันปิดเห็นไหมขี้ตก
0: มาเลย
1: ครับ
3: เคยสังเกตไหมนี่เรื่องปกติ
1: แต่ลิงพวกนี้ก็
0: ระวังครับเดี๋ยวหล่นใส่คนดี
3: ต้องระวังนะคะ
1: จริงๆลิงพวกนี้ผมว่าเขาหวงกินมากกว่าคืออยากกินก็เลยเห็นอาหารต้องกินอ่ะไม่ง
0: ั
1: ้น
0: จริงๆแล้ว
1: ค่ะหมอ
0: ยเวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะรีบคว้าแล้วก็เก็บใส่ถุงใส่แก้มเขาในแก้มลิงใต้คางเนี่ยเขาจะต้องเก็บให้เยอะที่สุดเลยเพื่อที่จะวันนั้นเขาไม่รู้ว่าจะได้อาหารอีกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งเก็บให้เยอะเวลาที่เราให้อาหารก็จะรีบใส่ปากให้เร็วแล้วก็เก็บให้เยอะที่สุดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปหามุมสงบดีๆของเขาแล้วเขาก็จะดันออกมากินทีละเม็ดละเม็ดสลับข้างกัน
1: น้องคนดีรู้ไหมเหมือนสัตว์อะไรเหมือนหนูแฮมสเตอร
0: ์
1: หนูแฮมสเตอร์เนี่ยเวลาเห็นอาหารนะเขาจะได้กินเก็บเก็บเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเขาแล้วก็ค่อยๆเอามากินมันเป็น
0: แล้วก็หลั่นแล้วก็กินอาหารด้วยความอารมณ์ดี
1: น้องคนนี้เก็บอาหารได้ไหมเนี่ยข้างแก้มนะจริงเหรอคนเก็บไม่ได้นะลิงเก็บได้เป็นลิงเหรอแล้วพี่อ๋อยมีให้ข้าวกินไหมฮะข้าวเช้าเบรกฟาสต์เลย
3: โอ้ยตอนเช้านะฮะนี่แฟนพี่โด่งเนี่ยจะเป็นคนให้อาหารลิงก็คืออาหารหมา
0: ค่ะอาหารหมา
3: บางทีก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอเตยบางทีก็เอามาให้ทีหลายกระสอบ
4: เอามาฝาก
3: เล
1: ยกินอาหารหมาเลยฮะ
0: ค่ะอาหารเม็ดโตๆเลยค่ะ
3: เพราะว่ามันจะได้ไม่มีขยะ
1: อ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเป็น
3: ใช่เป็นผักไปเลยแล้วมัน
0: ก็จะทิ้งขยะ
1: เหลือเป็นข้าวโพดก็จะเหลือฝากไว้
3: ใช่เพราะมันกินแต่เม็ดใน
1: ครับครับ
3: แล้วพอตอนเย็นก็มีลุงเข้ามาให้ก็มีผักประมาณเกือบ10ตะกร้าน่ะเอาไปเลี้ยงข้างบนวันนึงเราให้2หน
1: ข้างบนนี่คืออะไรฮะ
3: ดาดฟ้าบ้านพี
0: ่
3: เพราะว่าถ้าข้างข้างนอกนี่เดี๋ยวคนก็ด่าเอา
1: อ๋อเอาไปข้างบนแล้วก็ลิงก็ไปข้างบน
0: ดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นลานให้อาหารสำหรับลิงตึกอันนี้ทำเองเจ้าของบ้านทำเอง
1: บุฟเฟ่ลิงตึก
3: โอ้โหมาถึง300-400ตัว
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยรู้สึกแบบคิดว่ามันดีนะที่คนกับลิงอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่รักลิงจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้ลิงมาอยู่กับเขาแล้วก็ปล่อยให้ลิงมีความสุข มันก็เหมือนกับว่าเราได้มีความสุขไปด้วยแล้วลิงก็มีความสุขไปด้วยคิดว่า
1: อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
2: ก็ได้
3: เป็นแม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะที่นี่เหมือนสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องไปผูกพันเขาไม่วิ่งไปวิ่งมาพอถึงเวลามันก็มาให้เราเล่นเนี่ยมีอยู่ตัวนึงที่แสบมากเลย
1: ชื่ออะไรนะฮะ
3: ชื่อแสบ
1: ตั้งชื่อเรียบร้อยเลย
3: มีส่วนมากจะมี
1: จำลิงได้เลยครับ
0: จำได้ค่ะพี่อ๋อยเขาจะดูแลตั้งแต่ตัวแดงๆตั้งแต่แรกเกิดก็มี
1: ชื่ออะไรบ้างครับ
3: โอ้มีแสบแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ชื่อไอ้กะปิ
1: กะปิอันนี้กะปิฮะ
3: อันนี้กะปิน
1: ี่ผมว่ากะปิมาด้วย
0: ไม่
1: ก
0: ลัว
1: กลัวไหมฮะ
3: ไม่กลัวลิงข้าวคุกกะปิน
1: ี่ลิง
3: ใช่ลิงพันธุ์พัฒนา
0: ไม่กลัวเห็นไหมเห็นไหมเก็บกะปิใหญ่เลย
3: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเก็บกะปิ
0: เนี่ยชอบ
1: ใครบอกว่าลิงกลัวกะปิ
3: ไม่มีไม่จริง
5: ในวันนี้นะครับผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาสัมผัสชีวิตเจ้าลิงน้อยที่จังหวัดลพบุรีอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยล่ะครับและเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยยังไม่หมดแน่นอนครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักลิงอีกฝูงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับใครสงสัยว่าเจ้าลิงจ่าฝูงเป็นยังไงมีหน้าที่อะไรหน้าตาเป็นยังไงพลาดไม่ได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำของคุณหมอเตยเลยก็คือจะต้องคอยรักษาเจ้าลิงพวกนี้อยู่เสมอเจ้าจ่อตัวนี้จะโดนอะไรมาและจะหายเป็นปกติหรือไม่ติดตามชมในครั้งหน้านะครับผมและน้องคนดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มาเราต้องเชื้อเชิญให้ท่านมาเชื้อเชิญให้ท่านประทับทรงว่าเป็นบทเป็นกลอนเกี่ยวกับมโนราเนี่ย
1: ตัวก้าวตัวก้องเลยต้องท้องกันเลยนะบ่ายโอบ่ายใหญ่นะ
2: ณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งโรงครูซึ่งเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณไว้ด้วยกันนายโรงทำพิธีเชิญตายายหรือผีบรรพบุรุษมาสถิตยังโรงพิธีตายายตามความเชื่อมีทั้งในตำนานที่เรียกว่าครูหมอโนราและเคยมีชีวิตจริงในโลกมนุษย์เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมากให้ทั้งคุณและโทษสามารถสื่อสารโดยผ่านร่างทรงซึ่งเป็นคนในตระกูลที่ตายายเลือก
0: เชื่อเจอในก็มาที่ไม่ประทับทรงก็จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตอนที่มโนราเส้นไหว้ให้เส้นไหว้ให้ตรวจน้ำเปรตส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลูกหลานก็ทำไปให้มโนราทำไปให้จะได้รับบุญกุศลตรงนี้
2: ทุกตระกูลต้องมีร่างทรงที่ตายายเลือกอย่างน้อยหนึ่งคนหากเสียชีวิตก็จะคัดเลือกร่างทรงใหม่ด้วยวิธีเข้าฝันหรือทำให้ป่วยไข้บางครั้งอาจคัดเลือกในพิธีโรงครูยายนีไพรจินดาและจุฬาภรณ์โอศีคือลูกหลานที่ตายายเลือกให้เป็นร่างทรงในสายตระกูลนี้มาหลายปีแล้วสถานะพิเศษเมื่อรับแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต

0: ฝันเห็นมีความรู้สึกสื่อสารแล้วก็มาเล่าให้ป้าป้านานาฟังว่าเคยเห็นคนที่เสียไปแล้วรูปร่างแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นญาติของเราใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ก็ปล่อยจิตในว่างแล้วก็คิดถึงเขาคือเราอุทิศให้เขาแล้วอุทิศให้เขาแล้วอันนั้นจิตมันสัมผัสได้
1: หัวใจสำคัญของโนราโรงครูอยู่ที่การเชิญผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเส้นไหว้หากเป็นที่พอใจก็จะเหวยหมับโดยใช้เทียนวนรอบเครื่องเส้นแล้วอมเปลวเทียนนั้นเมื่อสบายใจร่างทรงจะร่ายรำตายายแต่ละองค์เริ่มจากตาหลวงในตำนานจนถึงที่เคยมีตัวตนจริงถูก

0: ลูกหลานหนึ่งคนสามารถส่งได้หลายคนทั้งส่งครูหมอครูต้นหรือบรรพบุรุษผู้ร่วงลับดูว่าเป็นใครสังเกตได้จากการแต่งกายลักษณะนิสัยและการแสดงออกของร่างทรงนี่คือความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายของผู้คนในอุษาคเนย์ที่วิญญาณสามารถกลับมาหากันได้ผ่านการทรง
1: สบายดีไหมนะคือตาลูกหลานนะคือตายายหลานสบายดีไหมอยู่คือส่วนมากตายายจะไม่เข้าไปเกิดนะถ้าเป็นแบบนี้นะคือจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยและแต่รุ่นพอรุ่นแม่เดี๋ยวก็ลูกขึ้นมาอีกก็จัดลงครูอีกก็เธอปโนรามอีกก็เรียกมาอีกเวียนอย่างนี
2: ้ปากใต้บ้านเราลูกหลานถ้าได้เจอตายายได้เจอบรรพบุรุษได้เจอครูหมอเนี่ยถือว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความอบอุ่นเป็นการสุขกายสุขใจให้ตายายได้รูปหัวหน่อยก็ถือว่าเป็นสิริมงคล
0: ด้วยอำนาจแห่งราชครูโนรานอกจากสื่อสารกับวิญญาณและควบคุมผีในโรงพิธีด้วยคาถาอาคมแล้วร่างพิเศษนี้ยังมีฤทธิ์ในการรักษาอาการเจ็บไข้บางอย่างที่เกิดจากอำนาจลี้ลับไปจนถึงรูปรอยปานที่เรียกว่าเสนบนตัวเด็กจากความเชื่อที่ว่าถูกทำเครื่องหมายไว้ก่อนที่จะกลับมาเกิดและมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแก้ไขได้ด้วยการเหยียบเสนสามวันพิธีโนราโรงครูวันสุดท้ายลาโรงด้วยการส่งครู
2: ขั้นตอนแรกก็คือส่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเชิญครูหมอเชิญอะไรทุกอย่างกลับไปนั่นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองก็มาไล่ผีขั้นตอนที่สามก็มาลาโรงลาโรงมาถึงเรากำลังจะออกจากโรงนี้ที่เรามานอนมากินมานอนอยู่ในนี้สองสามคืนมันก็จะเป็นการอารยาวนหน่อยๆ นึง
0: พื้นที่พิธีกรรมถูกตัดขาดทำลายลงแสดงการอำลาส่งครูโนราและบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิที่จากมาให้ผู้ชมเข้าใจวัฏจักรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเมื่อโลกคนเป็นแยกขาดจากโลกคนตายเหลือเพียงความเคารพผูกพันหากสายใยโนราไม่มีวันพรากจาก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อืม
2: ต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: อืมฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลยอืม
2: เนี่ยลูกเป็นไ
1: หมอร่อยจังอืมลูกเต็มจนต้นโง้มเลยอ่ะอืม
2: ต้มขำ
1: อืม
3: ปีนี้ดกมาก
1: อืม
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบีดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
4: โอ้ยหอยหอยหอยหอยหอยหิว
5: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
6: พร้อมค่ะ
5: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
3: เพราะมันจะไม่เหลืองใช่ไหม
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
3: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมดา
3: ภาคกลาง
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
3: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
3: า
0: ะ
3: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิ

0: คุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
1: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
2: สดมากเลยค่ะน
1: ี่
2: นะ
1: ดูเหงือกแดงเลย
2: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
1: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
2: ะ
1: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
2: แต
1: ่
2: ใส่ขิง
1: ใส่ขิงเนาะสดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
0: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

แกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เยี่ยมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดถูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงผู้ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุณเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้

ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แข้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ

ช่วยกันแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

ำพาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงผู้และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ผ
2: มมองกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: อินสเวิร์มพอดีครับก็ไต่แต่ขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยื
2: ดตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงคร
2: ับ อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
4: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
4: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็พยายามแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเทนั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลเราก็เป็นการดึงแฟกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
4: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
4: สมมติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
4: อ๋อไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลย
2: อ
4: ๋
2: อ
4: ใช่
2: แล้วก็ใส่กับพื้น
4: ใช่แล้วใส่กับพื้นก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชั่นเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
4: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อึ๊บอันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟก
4: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
4: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: มาครับโอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
4: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
4: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปฝั่งนึง
4: ใช่
2: ไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
4: ใช่ครับ
2: เรียกเหมือนกันเลยป่ะ
4: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
4: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
2: แล้วในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
4: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได้
2: ครับ
4: แต่สมมติว่าพี่อาจโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่ออ
2: ย่างเดียว
4: ใช
2: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
4: ได้เลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วยสอน
2: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
4: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
2: โอเคได้ครับ
4: เดี๋ยวเข้าอะไรละเอียดเกิน
2: ให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเคได้ขอบคุณครับพี่วิน
4: ครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอน
5: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
2: ้
5: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
2: บ
5: ช่วยเกี่ยวไว
2: ้
5: ใช่แล้วลองเขย่าดูขยับตั้งตรงๆ ถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
2: ้ครับ
5: อย่างที่2ถ้าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
2: ครับ
5: ต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
2: เคลื่อนออกไปเลยตรง
5: ๆตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
2: ได้ครับ
5: ซ้ายง้างขึ้น
2: ง้างขึ้น
5: ก้าวซ้าย
2: ก้าวซ้าย
5: ปาแล้วเวียงลงไปเลยรออีกสักทีครับถูกต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracyเพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นโค้ชแบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหววิ่งด้วยความ
2: เร็วแต่ว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเซตตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
2: QB คืออะไร
5: QB คือโค้ชแบ็คคนที่กว้าง
2: อ๋อโอเคครับ
5: จะลองดูมั้ยฮะ
2: ลองดูก็ได้ครับ
5: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซต
2: เซต
5: คําที่2ฮัดฮัดนี่คือเริ่ม
2: โอเคครับ
5: เค้าก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
2: เซตฮัด
5: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
2: เซตฮัด
5: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราเราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้างข้างลองสแควร์ดูเราจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
2: เซตฮัด
5: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทําเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตําแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
2: ได้ครับตําแหน่งไหนดีครับ
5: ปีกดีกว่าครับ
2: ไปปีก
5: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองไปคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
2: ได้ครับสวัสดีครับ
5: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
2: อ
5: ันนี้พี่บอสครับ
2: สวัสดีครับพี่บอส
5: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่ปอน
5: ขอบคุณครับ
2: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
6: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่มั้ย
2: ครับ
6: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเค้าเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็คสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมุติว่าอัดๆครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไปมั่วซั่ว
2: โอเค
6: อย่างไอซ์สาธิตการรับบอลลูกสูงลูกสูงสูงไอ้ทำจะทำมืออย่างนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันนั่นต้องทำได้ก็ได้ครับส่งปุ๊บมันจะทำ
2: โอเคคร
6: ับ ไอ้ลองโยนให้อัดดูลูกเบาๆนะมันก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช
2: ่
6: ไหมแล้วก็จะรับอย่างนี้แต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้อ่ะลองรับดูครับประมาณใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
2: เจ็บ
6: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดพี่กว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตครับแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัดหยุดรับบอลอ่ะเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะสมมติอาจจะมาดึงแบกผมใช่มั้ยเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
2: ครับ
6: นี่ยังไงก็ได
2: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทําแต้มครับ
6: แม้กระทั่งตําแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทําหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทําแต้มได้หมดอ่ะอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่มั้ยทีลูกไก่รับปุ๊บก็ชัตดาวน์ไปเลยอ่ะให้ลองดูเด็ดอัพควอเตอร์แบ็คจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนําแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
2: งไป
6: ตามบอล
5: ใช่
6: เด
5: ี๋
6: ยวผมลองคว้างให้อัดลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอเคเซตอัด
2: เฮ้ย ถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้อยู่ป่ะ
7: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงขึ้นสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัชดาวน์เราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัชดาวน์เลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบ็คก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบ็ค
8: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกมั้ยขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
2: ๆทีมนึงกี่คนครับ
8: ทีมนึงจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
2: 5-5
8: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
2: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
8: 1ทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
2: งั้นเดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
8: เดี๋ยวลองฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
2: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่
9: โดมครับ
2: พี่โดมครับ
9: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
2: ครับ
9: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
2: หยุด
9: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งนะครับทํายังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
2: ซึ่งสิ่งอะไรนะครับก็คือ
9: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะว่าผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
2: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
9: พอสแตกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่
2: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
9: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาแล้วบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
2: ตรงนี้เท่านั้น
9: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
2: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
9: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี้ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
2: แม้อันเดียวก็ตาม
9: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมุติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมุติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไป
2: ก็
9: จะเป็นหน้าที่ของโซนคนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
2: ต่อคนนี้เลย
9: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนแบกกับปีกหลักๆคนแบกหนึ่งคนกับปีกอีก4 คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4 คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหาคิวบี้เพราะจะแบบรัชเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
2: เข้ามาหา
9: คิวบี้ใช่ตำแหน่งของรัชเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
2: ับ
9: แต่เนี้ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้คร
2: ับ
9: พี่จะเป็นสายดึงใช่ไหม
2: ครับ
9: อันนี้จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัตพอฮัตเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี่กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งก็ไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลกจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
2: โอเค
9: นี่คือดูแลอ่ะลองดูใหม่เซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
2: ลองอีกทีนะฮะ
9: เซตฮัทเซตฮ าจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหมจะได้รู้ว่ามันประมาณ
2: โอเค
9: เอามาลองดู
2: เสร็จฮัททำไงได้อะ
9: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟนวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได้ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
2: อืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
9: ได้ครับ
2: โอเคครับไป
9: เข้าผมไป
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
10: ได้เลยครับมาเลยคร
2: ับ ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
10: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
2: จริงๆลองทั้ง2อันเลยได้ไหม
10: ได้เลยครับ
2: เกมนึงมันนานไหมครับ
10: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
2: นับเป็นเวลาเหรอ
10: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแฟนฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
2: จุดงั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
10: ได้ครับ
11: เวลาบูมครับก็คือเอามือตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on 3 1 2 3แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า Defense
9: Defense on 3 1 2 3
2: Defense
10: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้อง
1: เพราะว่าเขาถือบอลอย
0: ่
1: างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนนี้เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็จบด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่า
1: เราเล่นเหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได
0: ้เขามี

0: แต่ว่าเขาได
1: ้เขาเริ่มใหม่อ
0: ีก4ดาว
1: คนฟังควอเตอร์แบ็คเขา
2: โดนอะไร
0: อ๋อก็ฝาดเลย
1: ก็ถือว่าไม่ได
0: ้นี่คือวัน2
1: แจ้ง
0: เขาได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียกว่า1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแท
0: นตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยรอบนึงเพราะเขาทัชดาวน์เราต้องกันแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชันเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: ไม่ต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปาดยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นแต้มพิเศษใช่เขาก็เลยได้แค่6แต่ที่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะว่ามีผมนี่แหละทําให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
3: ลองอีกรอบไหมคร
0: ับ ได้ครับ
3: เมื่อกี้พี่อาจไปสูงเกินไป
0: นิดเดียว
3: มาตรงกลาง
4: ข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูมาสวยครับ
3: นี่แหละ
2: ที่สาววิ่งวาง
1: มาครับวางเลยสวยสวย
0: สมานอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
2: วิ่งจนพี่
1: พยายามวิ่งขึ้นไปนะ
0: โอเคป่ะอ๋อคือเขาจะต้องวางแผนกัน
1: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดไงครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
3: day by play พี่อาจจะวิ่งฟลายเหมือนเดิมวิ่งแค่3 ก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเค
3: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: โอเคครับ
3: ว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: ยังไงครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: เกือบแล้วนิดเดียว
3: หมดแล้ว
1: หมดแล้วครับเตอร์โนเวอร
2: ์คร
0: ับ
2: เตอร
0: ์
2: โนเวอร์
0: เราไม่ถึง4
1: ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเขาบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมเพราะเมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมหนึ่งแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7 หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
0: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7 หลา
1: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
3: ต้องยกมือค้างไว้ครับ
0: ใครอ่ะ
3: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องยกค้าง
2: ไว้เขาจะขวางทางพี่ไม่ได้พี่ยกมือ
3: วาง
0: นี่ได้ไหม
1: นี่ไงแต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลย
2: ไหวเลยถึงนะไหวเลยถึง
1: เขาทำเฟิร์สดาวแล้วต้องเล่นไหน4 ครั้ง
2: เขาได้ไหม

Yeah, man. วิ่งแบบมาคิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต่อ
1: มันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลย
0: แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับกดฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบออกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช
0: ่เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่ค้นพบเลยเงี้ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอีกอันนึงคือเรื่องสื่อสารเนี่ยเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
1: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เบลเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเวอร์ไวด์แล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆเวอร์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
1: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ย
0: จริงๆแล้ว
1: ใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
1: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: หวังว่าสนุก
0: สนุกมาก
1: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมาก

นอกเหนือจากมันได้ออกกําลังได้ใช้กําลังกายแล้วอ่ะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่น

ต้าเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างผมนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการนำความเป็นต้มยำมาชูรสให้มีรสชาติที่จัดจ้านเข้ากับโอต้าที่มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นมื้ออิ่มก็ได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
0: ผมเทรนเนอร์บิลครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together ครับรายการที่จะพาทุกคนไปฟิตร่างกายในยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงในทุกๆวันครับ
1: และในส่วนของวันนี้ก็คือเป็นส่วนของโยคะเช่นเคยครับเราจะพาทุกคนไปยืดเหยียดร่างกายและฝึกความแข็งแรงในรูปแบบของโยคะด้วยกันครับ
0: ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มครับให้ผู้ชมทางบ้านเตรียมพร้อมร่างกายและไปพร้อมกันในเซตแรกกันเลยครับ

งั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับแต่เรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดค้างไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนผลักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราคางไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือนึงไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบ2กดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่2หายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบหนึ่งครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆคลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญ

มากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดได้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นก็ค่อยวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกรงหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกรงท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล่

ครับแต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยไปยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังขาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแน่ไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนี้มาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกแล้วค้างไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับกับอีกข้างนึงครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างๆเลยดันไปเลย

าร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกโอเคเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นคลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแค่เนื้อศีรษะครับย่ำไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวมันเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเข็มสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจารย์หน่อยตามแน่ท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กซ์ครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

รามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พวกมึงคิดว่าใครในกลุ่มของเราที่เร็วที่สุด
2: กูอยู่แล้วพวกมึงก็กล้าพูดเนาะตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจะมาวิ่งไวกว่ากูได้ไงวะ
1: พวกมึงก็รู้จักกูน้อยไป
3: เอางี้
4: มึงเห็นสุดซอยตรงนู้นไหมวิ่งแข่งกันใครวิ่งช้าสุดเลี้ยงข้าวด้วย
3: เอ้กูก็ว่าดีว่ะกูอยากกินเนื้อย่างพอดีเลย
1: โอเค
4: พร้อมนะ

0: ไรเนี่ย
1: โอ้อะไรเนี่ย
0: ทำอะไรเนี่ยมาชนฉันทำไม
2: แล้วเธอมาอยู่เลนนี้ทำไมมันอันตรายนะรู้ไหม
0: ฉันก็ขับแบบนี้ทุกวันไม่เห็นจะมีปัญหาเลย
3: เป็นไรกัน
2: เกิดอะไรขึ้นก็เธอคนนี้สิขับช้าแล้วก็ยังไม่หลบให้รถที่ขับเร็วอีกอะ
0: แล้วทำไมไม่แซงซ้ายไปล่ะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจำเป็นต้องบอก
4: นี่เธอไม่รู้จริงเหรอถ้าเธอขับช้าให้อยู่เลนซ้ายไม่ใช่มาอยู่เลนขวา
0: แล้วทำไมจะอยู่เลนนี้ไม่ได
4: ้นี่เธอไม่รู้จริงๆหรอว่าคนที่มาเร็วอ่ะเขาอยู่เลนขวาส่วนคนที่มาช้าเขาอยู่เลนซ้าย
0: จริงดิมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ก็ผิดอยู่นะลองคิดดูสิถ้าเราอ่ะไม่ได้ขับรถคันนี้มาแต่ถ้าเราอ่ะขับรถบรรทุกมาแล้วมาชนเธออ่ะเธอเจ็บหนักกว่านี้นะรู้ไหมเราเป็นห่วง
0: อ๋องั้นอย่างนี้แสดงว่าขับเร็วต้องชิดขวาและขับช้าต้องชิดซ้ายถูกไหม
4: แล้วคนที่ใช่อ่ะเขาให้ชิดทางไหนครับ
5: อย่าลืมนะครับขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายครับผม

0: สวัสดีครับพบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
1: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
0: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
1: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ